0: ายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฐจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฐพระบรมอัฐิเครื่องสังเคสจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์กลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบ บติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสฐานรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เราะตำบลตาเนาะแม่เราะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
2: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพนฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง1 31 นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์จุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซเป็นอย่างดีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
5: 1 นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าว

0: ที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
6: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะ
5: คะ
6: จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานที่ดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่า ARTก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะ ไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19%

0: ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวนี่ใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐนี่สามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันเนี้ยเราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเท่าเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทางสหรัฐ
0: ค่ะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกไทยไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆอะนะคะไปอะนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็นะคะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1เดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอนี่อาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ Art เนี่ยค่ะซึ่งเขาอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า Art เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่นเอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินการถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีจึงจัดงานนิทรรศการเฟกเอาท์สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
5: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้แต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
4: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวงดีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวงดีอีย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
7: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช DSI แล้วเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งนึงที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
6: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
7: ตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง1,000กว่ารายจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นๆอีก12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวนอีก19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดติด4หมายนะในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
6: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์โดป้าไนท์เซ็นเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
8: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมือง ขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8575

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติแบบนี้จะเจอกับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่เราค่ะกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะทักทายทุกเสียงทุกสายที่ช่วยเราจัดรายการกันด้วยค่ะสำหรับเช้านี้เช้าวันพฤหัสบดีที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่กันด้วยคุณผู้ฟังวันนี้มาตามสัญญาแต่อย่าเพิ่งโทรนะคะ มาตามสัญญาสำหรับการแจกเสื้อค่ะ730ปีต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่
1: าบอกกี่ตัวนะ
0: มี2ตัวเราเป็นคนมีคู่
1: อ่า
0: แล้วเป็นคนมีคู่
1: มีแค่2ตัวเท่านั้น
0: มี2ตัวเท่านั้นดูดูชัดว่าตรงหน้าชัดดีเลย2ตัวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอจะบอกว่าไม่มีไซส์ให้เปลี่ยนนะคะ2ตัวนี้เป็นไซส์ XL คือไซส์ที่คุณคมสันใส่อยู่
1: ใช่ใช่
0: XL ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นที่คุณอมสันใส่เป็นไซส์ XL นะคุณผู้ฟังมี2ตัวเท่านั้นแล้วจะบอกว่าเปลี่ยนไซส์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเป็นไซส์ XL 2ตัวค่ะสำหรับ
1: ใครตัวเล็กก็ต้องใช้อะไรนะใช้กิฟนิบ
0: ใช้กิฟนิบก็เป็นนะคะก
1: ็แล้วเทมฮะไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วอันนี้ก็หายากมาก
1: ได้รับความรู้ข้อจากพี่เก่งนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เก่งและอนงนะฮะ
0: และจะบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้อย่าเพิ่งโทรนะเดี๋ยวจะให้โทรเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกสำหรับการแจกเสื้อ2ตัวเดี๋ยวให้คุณคมสันคิดคำถามก่อนคิดคำถามก่อนว่าคุณคมสันจะถามอะไร
1: ผมจะถาม
0: อย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอก
1: หมายถึงว่าถามเกี่ยวกับ730ปีนี่แหละ แต่ยังไม่ถามด้วยยังไม่ถามเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังเราจะเปิดโอกาสให้ถาม
0: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวจะมีเวลาเตรียมตัวนะมี2ตัวเท่านั้นคุณผู้ฟังวันนี้นะคะช่วงนี้เราไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังในระยะนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง24ชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรมาดูกันก่อนค่ะวันนี้ที่ฉันออกบ้านมาถือว่าไม่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคุณแล้วในส่วนของทางด้านของแม่ริมเป็นอย่างไรบ้างคุณครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหมอ่ะ
1: ตอนเช้าอ่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ว่าพอขับรถออกจากบ้านมาเนี่ยแดดแผ่แล้วนะครับแดดแผ่แล้วแต่ว่าพอมาถึงโซนในเมืองแต่ว่ามองถ้ามองไปรอบๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเมฆเป็นก้อนๆที่แบบเหมือนจะพร้อมตกอะฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นเมฆเป็นก้อนๆเป็นจุดๆละกันมันไม่ได้มืดทั้งหมดไม่ได้มืดทั้งตัวเมืองนะครับถ้ามองไปทางเนี่ยฝั่งในเมืองฝั่งเนี้ยก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับฝั่งทางน้ำปิงนะฮะฝั่งนี้นะครับเป็นก้อนใหญ่ๆพร้อมจะตกนะช่วงนี
0: ้พร้อมจะตก
1: ช่วงนี้อย่างที่เราได้พูดคุยกันนะเนาะเรื่องของฟ้าฝนนะครับมาเป็นก้อนแล้วก็ตกแล้วก็หมดนะครับก็ไม่ได้ตกแช่นาน
0: มาดู
1: บางทีตอนหยุดแยกของสิงห์ฝนตกเลยไปหน่อยถึงแถวสหพาณิชย์ฝนหยุดแล้ว
0: ไม่ตกแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: โอ้ยนะคะ
1: เหมือนอยู่กันคนละที่คนละจังหวัด
0: เหมือนที่ฉันเลยรอบที่แล้วที่แบบที่เราไปคุณฟังอ
1: ่
0: ะแถวแยกพันทิพย์เนาะฝนตกแรงมากพอมาถึงสถานีคือไม่มีสักเม็ดค่ะคุณผู้ฟังมาดูดีกว่าค่ะว่าช่วงนี้มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะช่วง 6-9 สิงหาคม2569ค่ะเป็นประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะฉบับที่4เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือค่ะในช่วงของวันที่ 6-9 สิงหาคม2569ภาคเหนือจะมีเรื่องของฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในส่วนของทะเลอันดามันค่ะแล้วก็เป็นก ำลังแรงด้วยนะคะนอกจากจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วยังพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยค่ะจะส่งผลให้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะเรื่องฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราในวันที่6สิงหาคมก็คือวันดีคุณเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากส่วนวันที่7ถึง8นะคะก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนในวันที่9สิงหาคมนะคะก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยในระยะนี้ค่ะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือด้วยนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องของประกาศส่วนมาดูนะคะเร
1: ื่
0: องของเชียงใหม่เรากันสักนิดหนึ่งค่ะเชียงใหม่วันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้แบ่งเกิ่งชัดเจนมากๆนะคะคุณผู้ฟังแบ่งเกิ่งแบบชัดเจนมากค่ะมี2ระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางเราจะเริ่มต้นกันที่ฝนเล็กน้อยกันก่อนวันนี้อยู่ในอำเภอทางโซนใต้และอำเภอทางโซนกลางบางส่วนค่ะคุณผู้ฟังอำเภอที่มีฝนเล็กน้อยวันนี้สำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรนั่นก็คืออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่วางดอยหล่อสันป่าตองแล้วก็อำเภอหางดงค่ะแล้วก็ไปที่อำเภอเวียงแหงเป็นพื้นที่เดียวคุณข้ามไปเลยหลายจังหวัดมากไปเวียงแหงฝนเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี
1: ้ไม่เข้าพวกใช่ไหม
0: ไม่เข้าพวกอีกแล้วค่ะ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของฝนปานกลางค่ะฝนปานกลางก็มีปริมาณ 35.1 จนถึง 65.0 มิลลิเมตรที่อำเภอทางโซนเหนือแม่อายฝางเชียงดาวชัยปราการพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดแม่อ่อนนะคะสันกำแพงสารพีอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแล้วก็อำเภอแม่ริมค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางนะคะคุณผู้ฟัง 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรเรามาระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะตามประกาศฉบับที่4ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือประกาศวันนี้ค่ะ6สิงหาคม2569ในช่วง6โมงเช้าคุณ
1: ครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะเพราะว่าเชียงใหม่เดี๋ยวมีการประกาศแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับมาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับ170ของพื้นที่นะครับมีฝนน้อยกว่าเพื่อนอีกแค่วันเดียวเองแท้ที่น้อยก็คือแค่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับไม่ใช่แค่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับร้อยละ60ของพื้นที่ในวันอาทิตย์ที่9นะครับสิงหาคม2569ส่วนวันอื่นๆนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับยาวจนถึงวันอังคารนะครับร้อยละ70ของพื้นที่นะครับก็อย่างที่พี่เอบอกไปก็คือคนที่อยู่ใกล้กับใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าที่ลาดเชิงเขาจุดที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่ามีน้ำขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับต้องเตรียมความพร้อมนะครับระมัดระวังรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะอันนี้พยาไปไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วอ่ะไปติด ไปติดตามกันสักนิดหนึ่งครับเรื่องนี้ครับท่านทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้สั่งการทุกหน่วยงานนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือนะครับเรื่องของภาวะจากฝนตกหนักในช่วงวันที่6ถึง8ก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับไปถึงวันที่8สิงหาคม2569ครับโดยกำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับทางด้านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่ได้ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับจากสภาพภูมิอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งพบว่าในช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้นะครับภาคเหนือมีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง

0: พื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับอ่ะตอนนี้อย่างที่บอกไปช่วงนี้นะครับท่านใดที่อาจจะไปเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกถ้ำแล้วก็พื้นที่ที่ใกล้ลำน้ำและเชิงเขาเนี่ยหากประเมินสถานการณ์แล้วเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายเนี่ยหรือถ้ามีการประกาศจากเจ้าหน้าที่นะครับขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเนี่ยปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่อาจจะเป็นสายท่องเที่ยวนะครับแหล่งธรรมชาตินะครับ
1: แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่ายังคงเที่ยวได้นะคะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเราในช่วงฤดูฝนแบบนี้แต่ว่าอย่างที่คุณคมสันบอกค่ะว่าต้องเชื่อฟังนะคะคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้ำเนาะคุณเนาะเรื่องของน้ำตกเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งเขาจะเห็นเรื่องของน้ำจากยอดดอยจากต้นน้ำไหลลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเดินลาดตระเวนดูสำหรับเรื่องของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการแจ้งเตือนก็ขอให้เชื่อฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กันด้วยค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันสักนิดหนึ่งนะคะคุณชอฉลาดทักทายมาค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอตลาดกาดประตูก้อมบดมืดๆครับนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้แพ้แล้วหรือยังเพราะว่า
2: เพราะเราอยู่ข้างในไม่เห็น
1: เราอยู่ข้างในเราไม่เห็นแล้วนะคะคุณสมพลทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจเช่นเดียวกับคุณชอฉลาดค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุภชัยทักทายมาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดอนเมืองกรุงเทพเมื่อคืนฝนตกครับนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณนฤมลบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจสองคนเสียงดีชัดเจนเจ้าชอบเพลงแม่มากฟังบรรยายน้ำตาไหลเลยขอบคุณที่เปิดตลอดเจ้าขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วก็เขียนมานะบอกว่าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะคุณโสพลทักทายมาสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านวันนี้ในเมืองแดดดีมากนะคะแล้วก็คุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับวันพระ8ค่ำดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระอำเภอเถินจังหวัดลำปางบรรยากาศปลอดโปร่งเนี่ยครับแสดงว่าฝนมาตกถ้าจะเริ่มมีแดดแพร่มาพ่องแล้วนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณจันยานะคะสวัสดีวันพระค่ะ
0: นะคะวันพระ
1: วันนี้วันพระใช่ค่ะ
0: เป็นเรียกว่าเป็นซีนที่สองหลังจากเข้าพรรษามา
1: ใช่ค่ะคุณป้าพนีอยากได้เงี้ยใดเดี๋ยวจะมีคำถามแต่ต้องกดพื้นตันเนอร์ มีสองตัว
0: เดี๋ยวระหว่างที่ผมถามคำถามเนี่ยจะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วผมก็จะไปเล่าข่าวให้ฟังในระหว่างที่พี่รับสายเนาะแล้วก็ขอเบอร์โทรติดต่อนะจะได้ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย
1: ส่งพร้อมกันทีเดียวแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งโทรมานะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอจะเอา
0: เดี๋ยวให้พี่เอยกหู
1: ยกหูเดี๋ยวฉันตอนนี้ฉันยังไม่ได้ยกหูนะ
0: แต่ว่าเริ่มเนี่ยเดี๋ยว
1: เริ่มเดี๋ยวฉันจะ
0: วาง
1: กลับไปนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยกหูออกก็ช่วงนี้โทรมายังไม่ได้เสื่อนะนะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะทางด้านของคุณสิรินันทักทายมาสวัสดีค่ะวันนี้วันพระค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะคุณรินจันดีสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนะคะคุณสุภชัยบอกว่ากำลังรับฟังแชร์ข่าวสารดีๆรายการมองเชียงใหม่แล้วครับขอบคุณค่ะน้องต้นน้ำปรมินค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุภชัยส่งสติกเกอร์เยี่ยมมานะคะคุณสุทธิศักดิ์ค่ะสวัสดีครับทีมข่าวเสียงดีเช้านี้คลึมนิดหน่อยตอนนี้มีแดดแล้วที่เชียงใหม่เวลาฝนตกบางทีตกเป็นหย่อมๆจริงค่ะตกเป็นหย่อมๆและบางหย่อมก็คือหนักมากแล้วพอโพสต์มานิดเดียวเองค่ะไม่มีเลยนะคะคุณป้าพนีถามแล้วว่าตะวาฟังไปไหนละอู้ปะตันอุบัติลารายการไปเลยนะคะ คือต้องบอกก่อนว่าบางทีถ้าฟังจากแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD เนี่ยอาจจะมีเรื่องของสัญญาณดีเลย์คือตอนนี้ก็คือพอลารายการเสร็จแล้วเนี่ยเอก็จะพยายามหันไปดูว่าในส่วนของ Facebook ไปถึงไหนแล้วพยายามจะกดออกหลังจากลารายการแล้วนะคะ

0: ใช่ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่สัญญาณอาจจะดีเลย์เกินจากที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขออภัยด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนผู้ที่ติดตามรับฟังพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD นะคะคุณสาธรค่ะบอกว่าสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับคือจริงแล้วอย่าว่าแต่คนเชียงใหม่เลยดิฉันว่าคนทุกภาคในประเทศไทยก็ลุ้นให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะกลายเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตแห่งแรกของโลกเลยแหละ
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็บอกว่าที่นนทบุรีเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยค่ะวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะอุณหภูมิเนี่ย29องศาค่าฝุ่นเป็นสีฟ้าขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านชอบฟังรายการเรานะคะขอบพระคุณค่ะคุณน้อยก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าสันปะตองมีแดดออกเจ้าส่งสติกเกอร์รูปหัวใจสีส้มวันนี้วันพฤหัสบดีเมื่อเช้าดิฉันตื่นมาดิฉันเข้าใจว่าวันศุกร์คุณดิฉันก็จะใส่หาเสื้อผ้าใส่แบบตามวัน
0: ทำไมที่ไปวันศุกร์แล้วล่ะข้ามขอข้ามพฤหัสไปก่อนใช่ไหม
1: ข้ามพฤหัสไปเฉยเลยนะคะคุณชอฉลาดค่ะเพิ่มเติมครับอากาศยังเหมือนเดิมครับมืดมืดบดบดอยู่ครับอยากได้เสื้อครับจะส่งสติกเกอร์รูมหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะจะบอกว่าวันนี้นะรู้ว่าเป็นวันพฤหัสเพราะว่าต้องขอบคุณสำหรับการทักทายตอนเช้าสวัสดีตอนเช้านี่แหละค่ะคุณผู้ฟังทำให้ดิฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีหลายท่านก็จะมีทักทายตอนเช้าบอกให้เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรอันนี้ก็คือข้อดีของการสวัสดีตอนเช้านะคุณผู้ฟังคือไม่งั้นดิฉันนี่หลงไปวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์ทักทายมาบอกหวัดดีครับสองคนเสียงดีนะคะวันนี้ทักทายคุณฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนค่ะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะเราไปติดตามข่าวสารดีๆจาก PEA กันก่อนดีไหมคุณแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยดิฉันก็จะเริ่มยกหูออกตอนที่เราคุยกันท่วงต้นสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้คุณถามคำถามและดิฉันก็จะรับสายนะคะอ่ะช่วงนี้ไปในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งที่ดีจาก PA วันนี้นะครับ PA เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ PA เนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ PA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับร่วมกับ AFNC นะครับ AFNC คืออะไร AFNC ก็คือ Anti Fake News Center Thailand หรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งก็ได้ร่วมกันนะครับตอกย้ำความร่วมมือนะครับสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของข่าวปลอมโดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่5สิงหาคม2569นายจรัญตั้งชูเกตนายจรัญตั้งชูพงตั้งวงชูเกตนะครับขออภัยครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมจัดเทศกาลนะครับ AFNC นะครับรวมพลังคนไทยรู้เท่าทันภัยปลอมนะครับข่าวปลอมนะครับภายใต้โครงการประสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นที่1นะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยหรือว่า NFNC นะครับซึ่งก็เป็นการความร่วมมือนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและแจ้งเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันกลลวงของมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อของ PEA ในรูปแบบต่างๆโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยได้ส่งประเด็นข้อมูลข่าวนะครับให้กับ PEA ตรวจสอบแล้วเนี่ยกว่า270เรื่องนะครับเพราะว่าพบว่าเป็นข่าวปลอมนะครับจำนวนเนี่ยจาก270เรื่องนี้นะครับเป็นข่าวปลอมอยู่ทั้งหมด164เรื่องนะครับประเด็นที่พบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่การแอบอ้างส่งเอกสารแจ้งดับไฟการหลอกลวงให้เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการสร้างบัญชีไลน์ปลอมนะครับเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลอกให้โอนเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยครับอันนี้เรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับกลุ่มมิจฉาชีพเขาก็มีการทำการบ้านมีการทำอะไรเนื้อหาคอนเทนต์ออกมาหลอกลวงอะไรอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามอย่างภาคการไฟฟ้านะครับถ้าจำเบอร์โทรในพื้นที่ไม่ได้ก็1129ตรวจสอบก่อนอย่ารีบอย่าโอนนะครับและอย่าไปกลัวที่เขาบอกว่าต้องรีบโอนจะตัดไฟนะครับต้องรีบโอนไม่งั้นจะไม่ได้เงินคืนไม่ได้ภาษีคืนอย่าได้หลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลกันนะครับถ้าอย่างไฟฟ้าก็1129ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังน่าจะแอบลองโทรมาเช็คโทรศัพท์บ้านเรานะคะดิฉันยกออกแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้ดาเดินยกออกแล้วยกออกก่อนจะบอกว่าเรื่องของการโอนเงินค่ะคุณผู้ฟังไปที่การไฟฟ้าเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันของโทรศัพท์นะคะในส่วนของการที่เราใช้การโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นธนาคารใดๆคุณเขาก็จะมีเขียนบอกไว้เนาะว่าเป็นการชำระเงินก็จะมีเลยเป็นค่าโทรศัพท์ค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกเพราะฉะนั้นถ้ามีการเรียกเก็บเช็คกับการไฟฟ้าแล้วโอนได้นะคุณผู้ฟังนะก็เช็คกับการไฟฟ้าว่าสามารถโอนผ่านได้ไหมอย่างไรคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าต้องรีบโอนนะเดี๋ยวจะไม่ได้ภาษีคืนจะไม่ได้ค่าประกันหม้อแบตเตอรี่
0: ไม่งั้นจะตัดไฟถ้าไม่โอนจะตัดไฟ
1: หม้อไฟไม่ใช่หม้อแบตเตอรี่ดิฉันไม่หม้อแบตเตอรี่แล้วควรอ่ะหม้อไฟคืน นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อคุณผู้ฟังนะคะก็ระวัดระวังกันด้วยเรื่องของมิจฉาชีพอ่ะดิฉันยกให้ดูว่าตอนนี้ดิฉันยกหูออกแล้วนะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สทช.เชียงใหม่ PRD
0: จะได้เริ่มพร้อมกันเน
1: า
0: ะ
1: ดิฉันยกหูออกก่อนเดี๋ยวคุณคมสรรถามคำถามเสร็จแล้วดิฉันจะวางหูนะอันเนี้ยหูโทรศัพท์ยังอยู่ในมือดิฉันอยู่นะดิฉันยังไม่ได้วางอ่ะ
0: ครับ
1: 2ตัวเท่านั้นคุณผู้ฟังแจ้งอีกครั้งสำหรับเรื่องของการแจกเสื้อ2ตัวนี้เป็นเสื้อ
0: 730
1: ปีนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นเสื้อที่ใส่วิ่งช่วงก่อนตอนนี้นี่คือหายากมาก
0: แต่เสื้อในสวยมากนะ
1: เสื้อที่เราใส่นะคะเป็นเสื้อที่หายากมากต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเรามี2ตัวเท่านั้นเรามาเป็นคู
0: ่
1: เราก็เลยมีมาให้2ตัวเราไม่มีอีกแล้วนะคุณผู้ฟังเราไม่มีความสามารถแล้วไม่มีอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเรามีมา2ตัวคือไซส์ XL คือไซส์ที่คุณคมสันใส่นะคะ
0: ก็ถ้าตัวเล็กก็อย่างที่แนะนำครับไปเย็บหรือใช้กิ๊บหนีบด้านหลัง
1: ดิฉันใช้กิ๊บหนีบด้านหลังค่ะคุณผู้ฟังนะคะใช้กิ๊บหนีบแล้วก็เอาใส่ไว้ในเสื้อว่าเอาใส่ไว้ในกางเกงดาวก็จะทำให้ดูเข้ารูปนิดนึงนะคะอ่ะให้คุณคมสันถามคำถามนะคะ
0: ในระหว่าง
1: ไว
0: ้จะถามไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่เอได้วางหูโทรศัพท์เนาะ
1: ค่ะแล้วพอดิฉันวางหูโทรศัพท์แล้วก็คงต้องเป็นคุณเลยนะเล่าข่าวไปก่อนนะดิฉันขออนุญาตรับโทรศัพท์อ
0: ันนี้จะถามว่าผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าไอคอมโมสที่เราได้คุยกันเนี่ยเขามาตรวจประเมินแหล่งมรดกเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่อะไรถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ในเดือนสิงหาคมนี
1: ้
0: หาพี่ดิเองตอบมา
1: ไม่เอาวันนี้เขามาลงเครื่องนะ
0: เอาวันที่ตรวจ
1: เอาวันที่ตรวจวันที่เริ่มตรวจวันแรกนะ
0: เริ่มตรวจวันแรกเพราะว่าเราถ้าติดตามเราพวกเราคุยกันแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: เริ่มตรวจวันแรกตรวจวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้น
0: 2
1: สาย
0: เสื้อมี2ตัว
1: เสื้อมี2ตัวดิฉันขออนุญาตวางหูตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังวางแล้วค่ะ
0: นะครับอีกเรื่องนึงตอนนี
1: ้โอ้โหขออนุญาตรับสายแรกนะคะ
0: จะบอกว่านะครับจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตของเชียงใหม่ก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งมีการเปิดขายบัตรกันเนี่ยเปิดขายบัตรกันนะครับตั้งแต่วันที่3เนาะที่เราคุยกันมันจันทร์ตั้งแต่10โมงนะครับเป็นต้นไปเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึง3นาทีนะครับบัตรเนี่ยหมดแล้วนะครับบัตรหมดแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเขามาแข่งที่เชียงใหม่เนาะงานนี้นะครับเขามาแข่งที่เชียงใหม่เป็นรายการการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับโดยเป็นรายการแข่งขันนะครับ BYD DMI นะครับ6 CV ครับนะครับ CV ขับนะครับณสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับโดย ก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากแฟนรายการหรือว่าแฟนกีฬานะครับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปนะครับเปิดขายวันแรกนี่ไม่ถึง3นาทีเนี่ยหมดแล้วนะครับ 2,000 กว่าใบนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการเปิดขายนะจะเปิดขายวันนี้เวลา 9:00 นนะครับอันนี้เป็นแบบออฟไลน์นะที่บอกไปคือเป็นแบบออนไลน์อ่ะขายวันที่3นะครับ 10:00 นนะครับไม่ทันเท่าไหร่ก็หมดไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดขายแบบออฟไลน์นะครับออฟไลน์เนี่ยเริ่มวันพฤหัสบดีเนี่ยวันที่6วันนี้นะครับ9โมงเป็นต้นไปนะครับเขามีแข่งอยู่3วันคือ7 8 9 3วันเนี่ยเขาขายบัตรวันละ 2,000 ใบนะครับ 2,000 ใบก็คือ7 2,000 ใบ8 2,000 ใบ9 2,000 ใบรวม3วันนี้ก็ 6,000 ใบนะครับแต่ว่า1คนเนี่ยสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันนะครับวันละ1ใบก็คือซื้อตั๋วได้สมมุติซื้อวันที่7ก็ได้เป็น7กับ8นะครับ2วันนะแต่ว่าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับพร้อมกับชำระเงินนะครับพร้อมกับชำระเงินก็ท่านใดที่อาจจะพลาดนะครับจะพลาดจากตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรับชมนะครับมีการถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันเนี่ยผ่านช่องวัน31หรือว่าแอปพลิเคชันวันดีก็ได้นะครับแล้วผมไปดูในFacebook นะครับของทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาไปกันตั้งแต่มืดๆอ่ะนะฮะตั้งแต่นาทีสี่ตีห้าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมแพ้เจ้าที่เขาก็ไปตั้งแต่มืดๆเหมือนกันนะครับเจ้าที่ที่จะจำหน่ายบัตรคือตอนนี้เดิมเนี่ยที่บอกว่าจะขายบัตรกันที่อบจ.เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนสถานที่นะครับขายบัตรไปอยู่ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันนะครับโปรแกรมการแข่งขันของรายการฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยมีอยู่3วันด้วยกันนะครับคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้วันที่7นะครับบ่ายโมงเนี่ยอินโดนีเซียพบเวียดนามครับ 4:30 ฟิลิปปินส์พบไทยนะครับวันเสาร์ที่8สิงหาคมบ่ายโมง

0: ดาห์นี้นะคะน่าจะได้ในช่วงของต้นสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเสื้อมี2ตัวเท่านั้นจะบอกว่าแบบอยู่ในถุงแล้วอาจจะไม่สวยนะคุณผู้ฟังแต่ใส่ออกมาแล้วสวยจริงๆ
1: ก็อยากแกะให้ดูแล้วแต่ว่ากลัวภาพเลยไม่เหมือนเดิม
0: ไม่เหมือนเดิมดิฉันไม่กล้าแกะเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่ของเราเราก็ยังคงมีเรื่องของของขวัญเล็กๆน้อยๆมาแจกเรื่อยๆแล้วกันนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวสารสักนิดนึงค่ะทางด้านของน่าจะเป็นเพจค่ะทำหมันหมาฟรีเชียงใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายทักทายมาในแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD นะคะสวัสดีทักทายเรามานะคะบอกว่ารับทำหมันหมาฟรีเชียงใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะฝากด้วยนะครับจะรบกวนนิดนึงค่ะพิกัดนะคะ
1: พิกัดแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางการติดต่อเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะได้ฝากท่านผู้ฟังด้วย
0: จะได้ฝากท่านผู้ฟังด้วยก็ขอบพระคุณมากๆค่ะก็คือการทำหมันหมาเนาะคุณก็ลดเรื่องของหมาจรจัดไปเยอะเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยในเรื่องของสังคมด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณละไมค่ะคุณยายบอกว่าสวัสดีเจ้ายายเข้าดูมองเชียงใหม่บ่ได้ตั้งแต่วันอังคารและตอนนี้เข้าได้แล้วเจ้าขอบพระคุณค่ะเมื่อสักครู่น้องช่างเทคนิคมาปรับให้อยู่นะคะยังไงคุณยายเข้าได้ไม่ได้ทักทายมาแจ้งมาได้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับฟังติดตามแล้วก็ช่วยเราเช็คสัญญาณด้วยคุณจัญญาป้าแมวถามว่าเสื้อไม่มีจำหน่ายหรือคะเสื้อไม่มีจำหน่ายแล้วค่ะเป็นเสื้อที่ใช้ใส่วิ่งในช่วงก่อน ค
1: ุ
0: ณต่ายบอกว่าต้องไปรอแต่ตีสามตอนรอรับเสื้อนะคะตั้งแต่ตีสาม
1: ตอนนี้ผมว่าคนไปซื้อบัตรก็คือตอนนี้สู้มาสู้กลับหมายถึงว่าคนไปรอซื้อบัตรเข้าบัตรอะไรนะวอลเลย์บอล นะครับเขาก็ไปแต่มืดเหมือนกันแต่ไปดูภาพข่าวแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไปกันแต่มืดเหมือนกันนะนะครับ ไปเตรียมความพร้อมนะครับสู้มาสู้กลับ นะครับ ก็มาลุ้นว่าท่านใดจะได้ซื้อจะได้บัตรบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นน่าเป็นที่ต้องการเยอะเลยนะพี่เอเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือพอเปิดขายออนไลน์นี่ไม่ถึง3นาทีหมดแล้ววันที่3ที่ผ่านมานะครับ
0: บอกต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าก็ถ้าไม่สามารถซื้อได้ก็อย่าลืมค่ะดูผ่านทางโทรทัศน์ได้นะคะทางช่องวัน31แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีดิฉันขออนุญาตรับโทรศัพท์สักนิดนึงเผื่อจะเป็นทางด้านของเรื่องของทำหมันสุนัขนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะ
1: อย่างที่คุณจัญญาถามมาเนาะว่าเสื้อที่เราแจกไปไม่มีจำหน่ายนะครับเป็นพอดีเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อ730ปีตอนนั้นจะเป็นการรณรงค์นะครับเรื่องของเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะครับเป็นเสื้อที่ระลึกจากงานวิ่ง730ปีนะครับเชียงใหม่มรดกโลกนะครับซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาที่อบจนะครับอย่างที่คุณต่ายได้สะเก็ดบอกไปว่าไปรอรับเสื้อกันตั้งแต่ตี3ตี4นะครับเสื้อตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เห็นท่านผู้ฟังว่าอยากได้ก็เลยหามาได้นะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่เก่งนะครับเป็นผู้ประสานงานมาให้นะครับว่าได้มาแค่2ตัวเอง
0: นะคะได้2ตัวจริงๆนะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังบอกว่าอย่าลืมโทรหาป้านะป้าตอบรอบที่แล้วได้บอกได้ค่ะเดี๋ยวเอโทรกลับนะ
1: เพราะว่าพี่เอจดรายละเอียดไว้หมดแล้ว
0: จดไว้หมดแล้วนะคะก็เอจะมีรายละเอียดแล้วก็เอพิมพ์ไว้ด้วยนะคะว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรตอบมาอย่างไรนี่พิมพ์ไว้หมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงใครตอบคำถามกับเอได้ของรางวัลแน่นอนแต่ว่าเราจะส่งเดือนละประมาณ2ครั้งอาจต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าหลังใช่หลังจากรายการแล้วเนี่ยพวกเรา2คนก็จะไปหัวปักหัวปั๊มกันอยู่หน้างานข่าวแล้วก็กลับมาเย็นๆอาจจะบางทีเย็นเกินบางทีไม่สามารถจะโทรหาได้ก็ต้องขออภัยด้วย
1: ตอนนี้เช้านี้เนี่ยมีงานนอกอยู่3งาน
0: ใช่ค่ะ
1: มีงานนอกอยู่3งานรอแล้วพอคือออกจากรายการ9โมงปั๊บต้องรีบออกจริงๆแล้วงานเขาเริ่ม
0: 9โมงนะคะก็เดี๋ยวยังไงใกล้ส่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอโทรเช็คทุกท่านสำหรับเรื่องของขวัญเรื่องของรางวัลอย่างแน่นอนนะคะก็น่าจะได้ในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวส่งให้ภายในสัปดาห์นี
1: ้
0: นะคะอ่ะคุณป้าพันนีบอกว่าโทรบัตตันเสียดายนะคะ8นาฬิกา52นาทีค่ะเราจะไปขออนุญาตไปเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคเหนือไตรมาส2กันสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้มีการแถลงนะคะภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคเหนือไตรมาสที่2ปี2569โดยนายณัฐลุมพิกานนท์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือค่ะบอกว่าเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่2คือไตรมาสก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ไตรมาสที่3

0: นะคะต้นไตรมาสที่3แล้วนะคะก็มีการปรับลดลงจากไตรมาสที่1จากราคาพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อแล้วก็ความเชื่อมั่นค่ะส่งผลให้เรื่องของการบริโภคหดตัวโดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดพลังงานแล้วก็หมวดบริการลดลงอย่างที่บอกจะด้วยเรื่องของราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ได้มาตรการกระตุ้นของภาครัฐค่ะทั้งโครงการเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องของการบริโภคในช่วงปลายไตรมาสเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยการท่องเที่ยวลดลงค่ะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจากค่าใช้จ่ายเดินทางที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงมากเลยแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยลดลงเล็กน้อยเพราะว่าเราได้นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นในช่วงของวันหยุดยาวในช่วงของวันแรงงานค่ะรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหดตัวต่อเนื่องจากด้านของราคาโดยเฉพาะเรื่องของราคาข้าวเปลือกเจ้ายังหดการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวค่ะหลังการผลิตน้ำตาลเนี่ยเร่งไปมากในช่วงไตรมาสก่อนประกอบกับการผลิตเครื่องดื่มลดลงตามกิจกรรมในภาคบริการแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวนะคะขณะที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขยายตัวตามความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่ยังมีต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยทรงตัวค่ะในระดับต่ำโดยหมวดก่อสร้างมีการเร่งซื้อวัสดุก่อสร้างก่อนปรับขึ้นราคาตามต้นทุนพลังงานขณะที่หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงนะคะการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวค่ะแล้วก็ตามรายจ่ายประจำที่เลื่อนมาเบิกในไตรมาสนี้แล้วก็รายจ่ายลงทุนก็ขยายตัวสำหรับไตรมาสที่3ไตรมาสนี้ที่เรากำลังอยู่กันเนี่ยแหละนะคะเป็นไตรมาสที่3ของปี2569แล้วเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสที่2ค่ะก็มีแรงกระตุ้นจากเรื่องของมาตรการภาครัฐทำให้การบริโภคขยายตัวการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวค่ะและในส่วนของรายได้เกษตรกรหดตัวน้อยลงนะตามราคาพืชสำคัญที่ปรับดีขึ้นค่ะซึ่งเรื่องของการเพาะปลูกก็ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเอลนินโยนะคะการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าลดลงเล็กน้อยจากอุปสงค์ต่างประเทศที่อ่อนแอแล้วก็การลงทุนปรับลดลงเล็กน้อยค่ะสิ่งที่ต้องติดตามเลยในช่วงนี้นะในไตรมาสที่3ก็คือเรื่องของผลกระทบจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะเป็นอย่างไรในช่วงของไตรมาส3เพราะว่าเริ่มกระตุ้นมาในช่วงปลายไตรมาส2คุณก็เริ่มมิถุนาเนาะนะคะก็คือเข้าไตรปลายไตรมาส2เข้าไตรมาส3ค่ะแล้วก็ภาวะความเสี่ยงจากเอลนินโยค่ะผลกระทบเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ต้องบอกว่าก็ยังไม่นิ่งเลยนะสำหรับตะวันออกกลางนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามแล้วก็ต้องเฝ้าในประเด็นต่อไปนี้ด้วยในช่วงของไตรมาสที่3นี้ค่ะ
1: ครับก็อย่างน้อยก็น้ำมันก็ลดราคานะแต่อยากให้ดีเซลลด
0: แต่ว่าก็ลดนิดนึงแล้วก็ไปปรับขึ้นปรับลดอยู่นะคะ
1: 70ตังค์นะฮะ
0: ไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้
1: อยากให้ลงเยอะๆแบบหลักบาทอะบาท2บาท3บาทอยากลงเยอะๆหน่อย
0: ยิ่งในช่วงของวันหยุดยาวๆอ่ะอยากให้แบบลงเพราะว่ามันก็จะเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยในเป็น1ปัจจัยนะคะ
1: ตอนแรกผมก็คาดว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาน่าจะมีการประกาศลดน้ำมันแต่เขาไม่ได้ลดกับว่าน่าจะได้อานิสงส์จากตรงนั้นนะครับ
0: เราน่าจะได้นะคะ8:57 ค่ะคุณละไมทักทายมาส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้เป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณวารินบอกว่าวันพระธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วย8:57แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ข่าวสารก็เรื่องของเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวเราจะถ้าเรามี
1: เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกพี่เอช่วงนี้6-8
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฝ้าระวังกันด้วยเดี๋ยวถ้าเราเสร็จภารกิจ3งานแล้วเราอาจจะแอบไปดูเรื่องของการจำหน่ายบัตรวอลเลย์บอลนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเรามี
1: อาจจะหมดก่อนหรือเปล่า
0: 3งานเราสองคนมี3งานนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับเรื่องของการจำหน่ายบัตรใครได้บัตรแล้วเล่าสู่กันฟังได้นะพรุ่งนี้โอ้ยปิดรอตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยบอกดิฉันได้นะพรุ่งนี้เล่าสู่กันฟังค่ะ8:58แล้ววันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีอีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.พร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากไอ้น้อง
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราพร้อมกับเสียงเพลงงานเพลงเก่าๆในอดีตนะคะขุดค้นมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้เมืองไทยบ้านเรา FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะเมื่อวานนี้หายไป1วันแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพุธนะคะมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยสื่อสารเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในชั่วโมงนี้แล้วมาถึงวันนี้กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่จะได้เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ข้ามผ่านก็คือการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงนี้เขาก็ให้เรามาระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนะคะซึ่งวันที่6สิงหาคมค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็คือเชียงใหม่นะคะ6ก็คือวันนี้นะคะเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนะคะส่วนวันที่7และ8นะคะ7และ8ก็จะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์รวมถึงวันที่9นะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ที่แน่ๆก็คือมีชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่6ถึง9กันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของฟ้าฝนในวันนี้ช่วงเช้าวันนี้6นาฬิกาวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางและแพร่นะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเพราะนั้นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรายังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะก่อติดนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะในช่วงนี้น้ำบ้างฟ้าฝนบ้างนะคะซึ่งก็ไม่ควรจะต้องได้ปล่อยผ่านกันไปเอาละค่ะพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนี้อาจจะได้ฟังเพลงเยอะนิดนึงนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะเมื่อสักครู่เปิดดูข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนซึ่งก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันในช่วง 6-8 สิงหาคมนี้ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้มีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์จากภาวะฝนตกหนักในช่วง 6-8 สิงหาคมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะย้ำทุกหน่วยต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงซึ่งนายรัฐพลนราดิศรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยในเรื่องนี้นะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้มีการติดตามข้อมูลสถานข้อมูลสภาพอากาศเป็นกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยนะคะพบว่าในช่วงวันที่6-8สิงหาคมภาคเหนือมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำก็ได้มีการสั่งการด่วนนะคะไปยังนายอำเภอทุกอำเภอค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกับรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกำชับให้กับทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะชุดเฝ้าระวังเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยค่ะให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยได้เน้นย้ำกำชับพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะอย่างเช่นน้ำตกนะคะถ้ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดอันตรายก็ให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะพร้อมพิจารณาเปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีค่ะและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างเพียงพอนะคะพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของจำเป็นเพื่อที่จะรองรับการอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งในช่วงนี้การป้องกันแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก็เป็นภารกิจสำคัญสูงสุดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบจากสาธารณภัยได้ให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องติดตามนะคะติดตามการรายงานอากาศติดตามการรายงานสถานการณ์ฝนฟ้านะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือทางด้าน

ครับกระทบกับเมืองก็คือต้องทางด้านทิศเหนือของเมืองนะคะเชียงดาวแม่ริมแม่แตงนะหากว่ามีฝนตกหนักนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำก็ขอให้ก็ขอฝากด้วยนะคะฝากว่าแจ้งเตือนพวกเราด้วยกันละกันเพื่อเป็นการที่จะบอกต่อนะคะจะได้บอกต่อเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารได้ทันท่วงทีนะคะก็ร่วมมือร่วมใจกันค่ะคุณผู้ฟังสานต่อแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อทุกๆคนนะคะ

งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะถูกใจสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอีกสักหนึ่งเรื่องราวข่าวสารจากเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในเรื่องของรัฐบาลนั้นมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมค่ะส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจะสร้างพระโกฏิจันทร์หีบพระบรมศพหมายจันทร์พระโกฏิพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตและจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้หารือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกรมศิลปากรนั้นได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจได้แก่การปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหน้าบันอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพอพอประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัปปดลสเวตฉัตรและการกำหนดระดับความสูงของสะพานให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธีค่ะส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบไม้โทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและ
มีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปค่ะนี่เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่นำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังได้รับทราบกันนะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการค่ะ

ขออภัยคุณผู้ฟังค่ะคลิกผิดนะคะผิดพลาดทางเทคนิคมือตัวเองนะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยที่อารมณ์เพลงอาจจะอาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเลยก็แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังจะส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ฟังต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่ะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเชิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัศน์กลับประเทศไทยร่วมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัศน์ไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ Line ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
6: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
8: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณา

มแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
8: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืนสำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขงของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดลีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันปูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ท่วมใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆค่ะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนียพอตะกิติชัยนะคะข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คอินกันได้ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามค่ะ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD กดหัวใจลงน้อยๆนะคะช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่มีฝนฟ้าตกอยู่หลายแห่งเพราะว่าในช่วงของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินโคลนถล่มก็ต้องมีการเตรียมการนะเพราะตอนนี้เราก็มีระบบของเซอร์บอร์ดแคสที่จะไปแจ้งเตือนได้เตรียมการนะคะรู้ทันภัยป้องกันได้แล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตามระดับน้ำหรือว่าสภาพอากาศต่างๆค่ะที่เพจของสวทชเชียงใหม่หรือติดตามได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสายด่วนที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะคนมีการติดตามการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายรัฐก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนที่มีฐานะยากจนจริงๆนะคะต้องได้รับโอกาสซึ่งก็จะมีการอำนวยความสะดวกเต็มที่นะคะทั้งการยืนยันตัวตนเขาเรียกว่า EKYC แล้วก็การเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์พร้อมระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดทุกช่องทางบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกันกำหนดด้วยนะคะโดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรรายใหม่อีก 3.1 ล้านคนนะคะต้องมีการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองตอนนี้มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคนก็คือคิดเป็น 69% คงเหลืออีกประมาณ 9.8 แสนคนนะคะก็คือยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งตอนนี้ก็เร่งติดตามประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติก็มีการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ยื่นขอหรือว่ายื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคนนะคะแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569โดยตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมช่องทางการให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์ของโครงการธนาคารต่างๆแล้วก็จะมีศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสด้วยนะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์นะคะรวมถึงศูนย์OSS โดยกรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือว่าจังหวัดนะคะอย่างเช่นทางสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเป็นต้นรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็มีการร่วมกับทางเครือข่ายที่จะการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

เราเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้

วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆตอนนี้เราก็มีเรื่องของการยกระดับเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ที่จะเป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีแล้วก็มีการเปิดรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะตอนนี้การให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองก็ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์แล้วก็สัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อป้องกันสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศตอนนี้มีความผิดปกติทางทะเบียนราษฎร์นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นแต่ก็ยังอาจจะถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์รวมไปถึงการถือครองทรัพย์สินรวมถึงมีทั้งการที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจแล้วก็การที่จะยกระดับนะคะต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติได้ตอนนี้ทางศูนย์เองก็มีหน้าที่ที่จะเป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะในการที่จะยกระดับมาตรฐานตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎร์ของไทยนะคะประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่าอาจจะมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลได้นะคะผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนแล้วก็บัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็จะมีทางช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานภาคีด้วยค่ะโดยที่สามารถที่จะแจ้งข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับอันนี้ยืนยันเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเปิดศูนย์ที่จะเป็นเซ็นเตอร์แจ้งเบาะแสเข้มข้นเลยเรื่องของทะเบียนราษฎร์สกัดนอมินีสกัดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็ยังมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันคอนเทนต์ที่เรียกยอดวิวที่จะเสี่ยงละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ก็กลายเป็นแหล่งที่หลายคนใช้สร้างรายได้แต่ว่าบางครั้งอาจจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลอาจจะทำให้เราเผลอละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งการเผยแพร่ภาพหรือว่าคลิปที่เห็นใบหน้าเส้นทางการเดินทางป้ายทะเบียนรถข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยไม่ได้รับความยินยอมไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่ว่ายังอาจจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและในบางกรณีเนี่ยอาจจะเข้าถึงเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะยิ่งในกรณีที่ผู้โดยสารเด็กเป็นเยาวชนบุคคลที่ไม่ได้ตั้งใจให้ถูกบันทึกภาพความเสียหายอาจจะไม่ได้จบแค่ความที่จะต้องมีการไปไก่เกลี่ยไปพูดคุยนะคะแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพหรือว่าผู้ไม่หวังดีนำไปใช้การติดตามพฤติกรรมหรือว่าระบุตำแหน่งที่อยู่ใช้สร้างเรื่องหลอกลวงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนโพสต์ทุกครั้งลองตรวจสอบให้แน่ใจว่าในภาพหรือคลิปเนี่ยไม่มีข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อสิทธิ์และก็ความปลอดภัยของผู้อื่นนะอย่างเช่นเลขที่บ้านที่อยู่หรือเปล่าพิกัดสถานที่ประจำโลเคชันแบบเรียลไทม์ป้ายทะเบียนรถเอกสารส่วนบุคคลหรือว่าต้องมีการขออนุญาตก่อนที่จะถ่ายนะคะสิ่งที่ควรทำก่อนโพสต์ก็คือเบลอข้อมูลสำคัญก่อนเผยแพร่ขออนุญาตเจ้าของภาพหรือผู้ที่ปรากฏในคลิปเคารพสิทธิและก็ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นคิดก่อนโพสต์เพราะว่าคอนเทนต์หนึ่งคลิปอาจจะส่งผลกระทบได้มากกว่าที่เราคิดนะคะคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่แค่มียอดคนดูเยอะแต่ว่าต้องไม่แลกมาด้วยการละเมิดสิทธิ์หรือความปลอดภัยของใครด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็ทางเพจของ Anti Factor มีการเข้าไปดูของการว่าเอ๊ะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะคะที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3-3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7 คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดถูกกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนแกมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลพริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดกั้นช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร ร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวงดีอีให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปราบปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทั้งนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
4: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2 ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
5: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19%รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
3: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้
5: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมคบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
6: นางสาววรวินันท์ฉ่ำเฉลิมรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS Committee ครั้งที่6ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยชิลีณกระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chills เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
0: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
10: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2500 1969น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอรูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอรูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้าคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดปภ.เขต15เชียงรายนำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง
11: นายพระดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเช้าวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำเพลวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
12: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ ภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
13: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
14: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
15: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
2: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชญานันท์เทพรัก

0: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลิและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
0: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปีทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว
1: ้สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิวระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม3-3เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น5-5ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้และต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF

0: จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J30ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตน์นักหวดชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีการทัศสุรริศโยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัศมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโรแก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโรแก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรกล่าวว่าในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
1: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
0: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไทยเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
2: ครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเจอกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
0: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไทยผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาภิเษก2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญาวัฒน์ธนโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเขตดุสิตรุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศรษฐ์เขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
11: สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอโยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้น กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024 พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเราเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์มนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3 กรมประชาสัมพันธ
13: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะเราไม่รอช้านะคะมีสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนี่แหละค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเจอกันที่คลื่นของทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ค่ะผู้หญิงที่เราเรียกว่าสูงอายุใช่ไหมคะบางคนเขาชอบเรียกเราว่าป้าใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากจะดูแก่แต่ว่าบางคนอาจจะอายุยังไม่ถึงขั้นที่เรียกต้องเรียกป้าแต่ผิวก็ไปก่อนวัยอันควรด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะจะมีผลไม้อะไรที่จะช่วยทำให้กู้ผิวสวยให้กับเราได้และยังส่งผลดีต่อฮอร์โมนด้วยนะคะสุขภาพก็แข็งแรงไม่ต้องกลัวใครมาเรียกเราว่าป้าอีกแล้วนะคะผู้หญิงที่มีอายุมากหลายๆคนคงเจอกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมคะบางคนก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้ายังอยากคงความสดใสไม่เหี่ยวทั้งใจทั้งกายแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเรียกเราว่าป้าเราควรทานผลไม้เป็นประจำค่ะแต่แม้ว่าจะเน้นในเรื่องของการทานผลไม้ก็อย่าทานมากจนเกินไปด้วยนะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเพราะอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้เช่นเดียวกันผลไม้เพื่อสุขภาพหลายอย่างเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะในการที่จะฟื้นฟูร่างกายจากความร่วงโรยตามวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็รอบเดือนของคุณผู้หญิงด้วยความเครียดจากการทำงานนะคะปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ขึ้นเร็วแต่ว่าลดยากนะคะผิวพรรณก็ไม่สดใสเหมือนเดิมเพราะว่าคอลลาเจนนั้นได้หดหายไปนะคะเพราะว่าผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและไขมันที่ดีจึงจะช่วยหยุดวงจรความเสื่อมชะราเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อยเนี่ยล่ะค่ะว่าไปแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในผู้หญิงที่เรียกได้ว่าอาจจะมีอายุมากขึ้นหน่อยละกันนะคะจะสามารถทานผลไม้ชนิดไหนได้บ้างที่จะช่วยกู้ผิวของเราค่ะเริ่มกันที่เชอรี่ค่ะเชอรี่เดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้แรงเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะเมื่อก่อนเวลาที่จะซื้อเชอรี่ทีบางคนก็อาจจะคำนึงถึงเงินในกระเป๋าด้วยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่าต้องนำเข้ามานั่นเองแต่ว่าเชอรี่นั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะโดยเฉพาะแอนโทไซยานินนะคะที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งก็เป็นสารอาหารที่ร่างกายของคุณสาวๆนั้นต้องการเพื่อที่จะช่วยลดการเกิดโรคข้ออักเสบหรือว่าโรคเกาต์ด้วยนอกจากนี้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระในเชอรี่ยังช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมของคุณสาวๆเขายังมีวิตามินซีที่สูงด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าต้องดีต่อสุขภาพผิวของเราด้วยเดี๋ยวนี้ราคาไม่ค่อยแรงแล้วราคานะคะเพราะว่าเขาแข่งกันด้วยนะคะแข่งเรื่องของราคาแต่ก็ควรจะดูให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเชอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ขึ้นราได้ง่ายบางครั้งนะคะเวลาที่เขาขายใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราเห็นผลสวยๆอยู่ด้านบนถ้าหากว่าเขาขายในลักษณะเป็นกล่องก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าบางครั้งเชอรี่ด้านล่างนะคะก็จะมีลูกที่เน่าเสียแล้วก็มีราขึ้นได้ก็เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็เลือกผลที่ดูสดใหม่นะคะการเขียวๆเดี๋ยวนี้มีขายมากมายเลยทีเดียวตามห้างสรรพสินค้าก็ราคาไม่แรงเชอรี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาด้วยแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าหากว่าใครไม่ชอบเชอรี่ก็ไปทานอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะเป็นตำแหน่งผลไม้ลูกรักของใครหลายๆคนด้วยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีไขมันดีบางคนไม่เชื่อว่าผลไม้มีไขมันอะโวคาโดเนี่ยล่ะค่ะเป็นผลไม้หนึ่งชนิดที่มีไขมันดีเลยทีเดียวที่จำเป็นต่อการทำงานของฮอร์โมนนะคะแล้วยังช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นอะโวคาโดมีวิตามินอีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยนะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีการศึกษาที่เขาพบว่าอะโวคาโดนั้นช่วยรักษาสัดส่วนในไขมันในร่างกายของเราให้มีความสมดุลสำหรับคุณผู้หญิงด้วยเมื่อทานอะโวคาโดวันละ1ลูกค่ะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะคะ

กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเรื่องของผลไม้ที่จะช่วยกู้ผิวของคุณผู้หญิงที่อาจจะมีอายุสักเล็กน้อยนะคะไปต่อกันที่มะละกอค่ะมะละกอหาได้ง่ายใช่ไหมคะบางบ้านก็ปลูกเอาไว้ทานทั้งผลดิบแล้วก็ผลสุกด้วยมะละกอนั้นเขามีสารที่ชื่อว่ามีเอนไซปาเปนค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยย่อยในอาหารนั่นเองนะคะทำให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นแถมยังช่วยเสริมการทำงานของระบบการขับถ่ายของเราซึ่งแน่นอนค่ะว่าช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีนอกจากนี้มะละกอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวของเรานั้นเต่งตึงค่ะชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็มาพร้อมกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆนะคะอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนแน่นอนว่าเพราะเขามีสีเหลืองสีส้มนี่แหละค่ะมีไลโคปีนด้วยที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นั่นเองฉะนั้นปาเปนที่มีมากนะคะอยู่ในมะละกอเขาเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารค่ะผลไม้อีกชนิดนึงที่แนะนำก็คือแอปเปิลค่ะแอปเปิลเป็นมิตรกับคุณผู้หญิงเสมอนะคะใครที่ไม่ชอบทานแอปเปิลต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วล่ะค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเปลือกใช่ไหมคะแต่จริงๆเปลือกของแอปเปิลนั้นมีประโยชน์ด้วยนะคะทานพร้อมๆกับเปลือกนี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าแอปเปิลนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็มีแอปเปิลบางสายพันธุ์นะคะที่ทานทั้งเปลือกก็ไม่รู้สึกว่าเปลือกของเขาจะเหนียวเหมือนกับแอปเปิลแดงที่เมื่อก่อนเราทานใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีแอปเปิลหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อค่ะก็เลือกที่คุณทานแล้วคุณรู้สึกว่าสามารถทานทั้งเปลือกได้แต่ก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะคะที่บอกว่าแอปเปิลนั้นเป็นมิตรกับคุณผู้หญิงเสมอโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีที่สูงอายุหน่อยเพราะว่าผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นเวลาทานแม้แต่ทานน้อยก็อ้วนได้ง่ายใช่ไหมคะแถมลดน้ำหนักได้ช้าลงเพราะแอปเปิลนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำช่วยทำให้เรานั้นอิ่มนานค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลนอกจากนี้ยังมีสารฟลาโวนอยด์ค่ะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจนะคะแนะนำให้ทานเปลือกเข้าไปด้วยเพราะว่าส่วนนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าเนื้อด้วยซ้ำไปค่ะผลไม้ชนิดที่5ผลไม้ตระกูลส้มทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มมะนาวเกรปฟรุตและผลไม้ตระกูลซิตรัสนะคะเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณที่สูงซึ่งก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังค่ะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายนะคะท่านผู้ฟังเป็นผลไม้ที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนค่ะฉะนั้นนะคะเราควรทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแต่อย่าทานมากเกินไปด้วยเพราะว่าในวัยที่สูงอายุแล้วนะคะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอาจจะไปกัดนะคะสารเคลือบฟันของเราได้ฉะนั้นทานแต่พอดีนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าผลไม้ตระกูลนี้ผลไม้ตระกูลซิตรัสผลไม้ตระกูลส้มมะนาวเกรปฟรุตนะคะผลไม้ชนิดนี้สามารถสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราได้ทำให้ผิวของเรานั้นเปล่งปลั่งสดใสและช่วยลดความหมองคล้ำให้กับผิวของเราทานในทุกๆวันได้ค่ะแต่อย่าทานมากด้วยนะคะไปต่อกันที่ฝรั่งค่ะถ้าหากว่าเราจะพูดถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆฝรั่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าฝรั่งเขายืนหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะคะแล้วก็มีมากกว่าผลไม้ตระกูลส้มด้วยมีทั้งวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยค่ะที่มีอนุมูลอิสระนะคะเป็นต้นเหตุ
นอกจากนี้ฝรั่งยังอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยทำให้เรานั้นอิ่มนานลดความอยากทานจุบจิบอีกทั้งเป็นผลไม้น้ำตาลต่ำนะคะทั้งหมดนี้จึงมีส่วนช่วยทำให้คุณสาวๆแม้ว่าจะมีอายุแล้วก็ตามสามารถควบคุมน้ำหนักได้ก็ลองเอาฝรั่งนะคะไปบวกกับแอปเปิลนะคะสามารถทานได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องคำนึงเลยนะคะว่าเขาจะทำให้เราอ้วนหรือไม่แต่ก็ต้องทานแต่พอดีด้วยนะคะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าอยากลองเปลี่ยนรสชาติของเขานะคะลองนำฝรั่งหั่นเป็นชิ้นพอคำนะแอปเปิ้ลหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็กล้วยค่ะหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติดูค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านจะติดใจและสามารถทานได้ไม่รู้เบื่อเลยนะคะและทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนของผลไม้แล้วก็จากโยเกิร์ตแต่ขอให้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบไขมันต่ำด้วยนะคะลองนำไปทำทานดูค่ะอร่อยเป็นของว่างที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่ทับทิมค่ะทับทิมเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตนะคะไม่ใช่ซูเปอร์ฟู้ดนะคะแต่เป็นซูเปอร์ฟรุตที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายอย่างเลยนะคะที่ช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายลดการอักเสบลดความเสียหายของผิวหนังที่สัมผัสกับรังสี UV ค่ะจึงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และริ้วรอยก่อนวัยและยังเชื่อว่ามีส่วนช่วยนะคะในการรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงอีกด้วยเนื่องจากว่าเขามีไฟโตเอสโตรเจนนี่แหละค่ะซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของคุณผู้หญิงค่ะมาถึงผลไม้ชนิดที่8แล้วนะคะเขายกให้แตงโมนี่แหละค่ะแตงโมมีปริมาณน้ำสูงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายและผิวพรรณอีกทั้งยังมีไลโคปีนค่ะที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดมีสารซิทูรีนด้วยนะคะที่ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายสาวๆทั้งหลายที่รักการออกกำลังกายดูแลรูปร่างลองทานแตงโมเย็นๆเพิ่มพลังทั้งก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายได้ค่ะไปถึงผลไม้ชนิดที่9ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายค่ะคุณผู้หญิงสามารถเลือกทานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ชนิดใดก็ตามทั้งสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะคะเพราะผลไม้เหล่านี้ล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงในคุณผู้หญิงที่มีอายุแล้วเราก็จะเริ่มเห็นฤทธิ์เดชของสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วใช่ไหมคะผ่านความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราทีละอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสายตานะคะปัญหาเรื่องผิวพรรณดังนั้นค่ะเราต้องเพิ่มพลังในการที่จะต่อสู้กับตัวเร่งความเสื่อมที่ว่านี้ด้วยการทานผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆทานเป็นประจำด้วยนะคะปิดท้ายกันที่กล้วยหอมค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นหรือว่าคนที่อยู่ในวัยทองมักจะเกิดอารมณ์เหวี่ยงได้ง่ายอารมณ์วีนได้ง่ายใช่ไหมคะเอาละค่ะไม่เป็นไรเวลาที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีหยิบกล้วยหอมขึ้นมาสักครึ่งลูกเลยแล้วก็ทานให้หมดเลยนะคะเพราะว่ากล้วยนั้นเป็นแหล่งที่ดีของทริปโตเฟนและก็ยังมีวิตามิน B6 ค่ะที่ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาทอย่างเช่นเซโรโทนินที่ช่วยปรับอารมณ์ของเราให้รู้สึกว่าผ่อนคลายอีกทั้งรสหวานๆของกล้วยรวมถึงขาบเชิงซ้อนด้วยนะคะที่มีในกล้วยก็ยังช่วยลดอาการอยากทานของหวานของคุณสาวๆได้จัดว่าเป็นของว่างแบบคลีนๆที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้หญิงในหลายด้านเลยทีเดียวถ้าไม่อยากดูสูงอายุไปเรื่อยๆนะคะต้องเริ่มดูแลตนเองให้เร็วขึ้นอย่างน้อยก็คือการเลือกทานผลไม้ที่แนะนำท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะก็คือสลับวนกันไปนะคะวันนี้ทานกล้วยอีกวันทานแอปเปิ้ลอีกวันทานฝรั่งก็สลับกันไปแบบนี้ละค่ะทำให้เราได้รับประโยชน์จากผลไม้หลากหลายชนิด
แต่ถ้าหากว่าอยากทานหลายๆอย่างแล้วอยากมีเพิ่มรสชาติให้มากขึ้นก็ลองนำสูตรที่บอกท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะย้ำกันอีกครั้งก็คือแอปเปิ้ลฝรั่งแล้วก็กล้วยหอมนะคะแต่ถ้าไม่อยากทานฝรั่ง

แนะนำท่านผู้ฟังในวันนี้สำหรับผลไม้ที่เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่สูงอายุสักหน่อยนะคะที่จะทานแล้วก็สามารถกู้ผิวสวยของเราได้แถมยังเป็นการเพิ่มฮอร์โมนที่ดีให้กับร่างกายของเราด้วยพร้อมๆกับประโยชน์ในส่วนอื่นๆด้วยนะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

วันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเรื่องของโรคกระเพาะอักเสบนะคะกระเพาะอาหารอักเสบนี่แหละค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะโรคกระเพาะอาหารอักเสบพบได้ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเกิดกับวัยรุ่นใช่ไหมคะรวมถึงวัยทำงานด้วยจริงๆวัยชราก็เกิดขึ้นได้มากเหมือนกันนะคะซึ่งปัจจัยก็มีหลายๆอย่างด้วยการที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและพบได้บ่อยในวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันด้วยมาดูถึงสาเหตุของโรคค่ะประการแรกคือการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะเกิดจากการสัมผัสเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการรับประทานอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนอย่างเช่นน้ำแล้วก็อาหารที่ไม่สะอาดการแช่แข็งที่ปรุงแช่แข็งอาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารดิบเป็นต้นนะคะยังรวมไปถึงผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยคือการสูบบุหรี่ค่ะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายซึ่งข้อนี้ก็เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะจะมีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนเล็กตอนต้นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยเพราะว่าสารเคมีในควันบุหรี่ค่ะจะไปกระตุ้นนะคะทำให้กระเพาะอาหารของเรานั้นหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติและแผลก็หายยากด้วยค่ะยังรวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยรวมถึงยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดค่ะการรับประทานยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยและยาต้านเกล็ดเลือดนะคะอย่างเช่นแอสไพรินก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารของเราได้เช่นเดียวกันประการต่อมาสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นคือความเครียดผู้ที่มีความเครียดมีอาการซึมเศร้าหรือว่าความวิตกกังวลเวลาที่เรามีอาการเครียดมากๆค่ะฮอร์โมนในร่างกายนั้นจะเกิดความแปรปรวนทำให้เลือดนั้นไหลเวียนได้ไม่สะดวกและกระเพาะอาหารก็จะหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าที่ควรจะเป็นส่งผลทำให้ระบบการทำงานในระบบย่อยอาหารนั้นแย่ลงนะคะรวมถึงการทำงานของกระเพาะอาหารแย่ลงอีกด้วยสุดท้ายคือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะการที่เราดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากๆจะไปกัดชั้นเมือกในกระเพาะอาหารทำให้เกิดการระคายเคืองค่ะก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะส่วนอาการของโรคนี้ก็คือจะมีอาการปวดหรือว่าแสบท้องบริเวณลิ้นปี่คือเป็นหายๆนะคะปวดท้องก่อนหรือว่าหลังการทานอาหารมีอาการแน่นท้องท้องอืดเป็นต้นส่วนวิธีที่จะป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบนั่นคือการทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะอาจจะดูเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะตัวเองก็เป็นคนที่ทานอาหารไม่ตรงเวลาเช่นเดียวกันนะบางครั้งเราทำงานเพลินบางทีเราก็มีภารกิจที่ติดพันทำให้ไม่สามารถทานอาหารได้ตรงเวลาแต่อย่างไรก็ตามก็ควรทานอาหารให้ตรงเวลาจะดีที่สุดนะคะไม่ทานอาหารมากเกินไปควรทานผักผลไม้ให้มากขึ้นไม่ควรทานอาหารที่กระตุ้นทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ก็อย่างเช่นอาหารที่มีรสจัดค่ะอาหารมันๆทั้งหลายน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประการต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะและสุดท้ายนั่นคืออย่าลืมว่าไม่ซื้อยามาทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาบางชนิดนั้นมีฤทธิ์ในการกัดกระเพาะอาหารของเราค่ะวันนี้ลาไปแล้วละค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
9: นางสุขสำรวยวรรณียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมาก การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plusพร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
3: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10,100,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10,130,000 คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10,000,000 คนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

ีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับนำคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองแล้วก็มีการแจ้งเตือนอย่างพองนะครับซึ่งในส่วนของสภาพอากาศนะครับในตั้งแต่เวลาเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือนะครับก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแปร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในช่วงของวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงของวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นะครับไปดูในเรื่องของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันนะครับซึ่งทางเรดาร์ที่จังหวัดลำปูนก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกอปะที่อำเภอฝางเจียงดาวชัยประการแม่แตงสะเมิงแม่ริมแม่แจ่มสารพีฮอดดอยเตาและก็อมก่อยนะครับส่วนที่จังหวัดลำปูนนะครับกอปาติอำเภอตุ้งหัวจ้างนะครับนี่ก็เป็นการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังซึ่งในส่วนของต่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในช่วงของวันที่6ถึง8สิงหาคม2569นะครับโดยได้มีการกำชับเฝ้าระวังและก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรก็ได้มีการสั่งการนะครับว่าทางจังหวัดได้มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็พบว่าในช่วงของวันที่6ถึง8สิงหาคมภาคเหนือก็มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักและก็มีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาเชิงเขาพื้นที่ใกล้ท่าขออภัยนะครับพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มจึงได้มีการสั่งการด่วนไปยังในอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ฝน
และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องแล้วก็รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเป็นการประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ทางจังหวัดก็ได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในช่วงของวันที่6ถึง8สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมุทุผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

วดได้ทั้งประเภทเพลงกำเมืองและก็เพลงซอรวมสมัยบ่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมบ่เกิน5คนก็มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทรับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569แล้วก็จะมีการประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายนติดตามรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่าโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์097-290-2632มาร่วมสืบสานคุณค่าและก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำมาผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือ25ตุลาคม2569นี้จังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิด Power Your Run ที่กฟผ.แม่เมาะอำเภอ

แม่เมาะจังหวัดลำปางในวันที่25ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานซึ่งเป็นสนามฮาล์ฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจากกรีฑาโลกหรือ World Athletic ระดับ Road Race Label การแข่งขันในเทอร์นี่นะครับก็ประกอบไปด้วย3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่เมาะทางบริเวณโรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามและแตกต่างจากสนามวิ่งทั่วไปนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วนะครับแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดลำปางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการเดินทางของนักกีฬาครอบครัวและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่ภาคร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาเมืองลำปางในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีทิศทางและยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วกว่า 3,200 คนจากเป้าหมายรองรับนักวิ่งสูงสุด 5,000 คนผู้สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ https://lek.thai.run/memohalfmarathon2016 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Page แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบรัวไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group and Noon Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6CV Cup 2026นะครับสนามที่2โดยมี4ชาติอาเซียนนะครับร่วมชิงชัยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569นี่นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและก็เชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6CV Cup ก็เป็นการแข่งขันเพื่อที่จะพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็คว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และก็ไทยซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะครับในวันที่7สิงหาคมเวลา 13:00 นนะครับอินโดนีเซียนะครับพบกับเวียดนามต่อด้วยเวลา 16:30 นฟิลิปปินส์พบกับไทยนะครับวันที่8สิงหาคมเวลา 13:00 นเวียดนามพบฟิลิปปินส์และเวลา 16:30 นไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับวันที่9สิงหาคมเวลา 13:00 นฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียและก็เวลา 16:30 เวียดนามพบกับไทยนะครับโดยได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนวันละ700ใบรวม 2,100 ใบในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569เวลา 10:00 นที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีการ1คนนะครับก็มีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบซึ่งกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในเตือนนี่นะครับถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามแล้วก็บัตรก็ถูกขายหมดภายใน5นาทีและก็ยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ขออภัยนะครับผ่านทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างทั่วถึงก็มีการจำหน่ายที่สนามกีฬาสมโภชจึงมา700ปีนะครับในวันนี้นะครับ6สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจำนวน 2,000 ใบรวม 6,000 ใบนะครับ1คนก็มีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบโดยจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับชำระเงินหรือรับชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และก็ทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโลเบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวอย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ก กรมประชาสัมพันธ์
13: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: องใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะวันนี้ก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้มีนัดกับคุณผู้ฟังนะคะว่าเราจะมีสัมภาษณ์ค่ะแนะนำศิลปินนะคะแล้วก็เปิดตัวเพลงใหม่ที่ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสายโฟนอินเข้ามานะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยและกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทางสายโฟนอินก็พร้อมแล้วเราอยู่กับศิลปินของวง Wanderer นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงค่ะที่มาพร้อมกับการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ทั้งหมด4เพลงด้วยกันสวัสดีคุณไซค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะยังไม่ได้เปิดเพลงสักเพลงเลยนะคุณไซแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมชื่อไซนะคะเป็นอาร์ติสต์และพรีเซนเททีฟของWanderer ครับศิลปิน Wanderer ครับ
0: ค่ะที่มาของคำว่า Wanderer นี้มาจากไหนคะ
1: ก็ Wanderer นะครับก็จะแปลตรงตัวก็คือนักพเนจรนะครับแต่การที่เขาเรียกว่ายังไงของเราที่เราคิดวางเป็น Wanderer ก็คือนักพเนจรทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะหลงทางนะครับใช่ก็คือพเนจรเพื่อเกี่ยวผู้คนมาด้วยกันนะครับผู้คนที่มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังเพื่อให้เราสร้างคอมมูนิตี้ของ Wanderer ขึ้นมาครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึง Wanderer แล้วเราจะได้ฟังแนวเพลงแบบไหนคะลองเกริ่นๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะ
1: คืออย่างแนวเพลงของ Wanderer ก็จะเป็นแนวเพลงที่เรียกว่าโฟล์คครับดนตรีโฟล์คครับแต่ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นป๊อปเพื่อให้สื่อสารง่ายครับให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ค่ะงั้นเรามาลองฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่าเพลงแรกก็คือเพลงเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วสำหรับเพลงนี้เล่าให้เราฟังหน่อยถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ที่มาที่ไปของเพลงค่ะ
1: ครับอย่างเพลงเราพลาดอาทิตย์ตกไปแล้วกี่ดวงนะครับก็จะเป็นบทเพลงที่เหมือนกับให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจของคนที่รู้สึกว่าการที่เขาจะมีความฝันสักความฝันหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้เงินหรือใช้แรงกายในการที่ต้องจ่ายเพื่อให้เขาได้ความฝันนั้นมาครอบครองอย่างไรเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันว่าแบบความฝันนั้นอ่ะใครเป็นคนบอกให้เราฝันนึกออกมาคือความฝันนั้นมันอาจจะเป็นตัวกำหนดก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าถ้าเรามองว่าเราฝันถึงความสุขเล็กๆพอดีในแบบของเราแค่นั้นมันก็ดีมากแล้วอะครับ
0: เอ๊ะหรือความฝันของเราถูกยัดเยียดหรือมันฝันจริงๆ
1: ใช่ครับมันก็จะมีคนที่กำหนดเนาะว่าโตมาคุณต้องมีเป็นแบบนี้นะมีความฝันแบบนี้นะคุณต้องไปให้ถึงความฝันในแบบนี้แต่มันไม่เคยมีใครพูดระหว่างทางว่าวิธีการที่จะให้มันไปถึงความฝันนั้นอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขด้วยครับระหว่างทางเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเพลงนี้มันก็เลยเหมือนกับเขาเรียกว่าให้กำลังใจมากกว่าว่าเนี่ยอย่างชีวิตเราเนี่ยยังเหลือดวงอาทิตย์ตกให้ได้มองอีกกี่ดวงคือการนั่งมองพระอาทิตย์ตกมันก็จะเขาเรียกว่าไงมันเป็นความสุขหรือเป็นความสบายใจหรือเป็นความสวยงามที่เราไม่ต้องใช้เงินในการจ่ายเลยสักบาทเดียวครับ
0: โอ้โหเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเพลงจะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะคุณไซเนาะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในรายการคุณผู้ฟังคะเพลงแรกเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วบทเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ผ่านไปแล้วสำหรับบทเพลงแรกค่ะเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วคุณไซอยู่ในสายกับเรานะคะ
1: คร
0: ับ
1: อย
0: ู่
1: ในสาย
0: โอ้ดนตรีเพราะนะฟังแบบเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆเนาะเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆฟังได้ทุกวันนะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งก็ฟังแล้วมันก็ให้กำลังใจนะคุณไซพูดถึงแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ฟังเพลงตัวเอง
1: ใช่คร
0: ับ
1: มันก็เหมือนกันให้กำลังใจแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยนะครับ
0: ค่ะแล้วเพลงต่อไป
1: ให้คำตอบให้คำถามครับ
0: เป็นการตั้งคำถามแล้วก็ให้คำตอบกับตัวเองด้วยให้ได้ไม่ได้ไม่รู้ขอไปดูพระอาทิตย์ก่อนละกันเนาะปล่อยใจให้แบบล่องลอยไปนะคะเพลงต่อมาเพลงที่สองเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: น
0: ี่
1: เด
0: ี๋
1: ยวเพลง
0: เพลงหมาวัด
1: หมาวัดก็ได้ครับก
0: ็
1: คือเพลงเนี้ยมันเป็น

0: ว่าดีที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่กีดแทงหัวใจเขาสิ่งเหล่านี้ยังคงหลงเหลือความศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกหรือเปล่าประมาณนี้ครับเป็นการตั้งคำถาม
1: มันก็มันเป็นอีกแง่มุมหนึ่งคือในโลกของเรามันก็มีทั้งมุมมืดและมุมสว่างเราก็สะท้อนมุมที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆแล้วบาดแผลที่มันซ่อนอยู่มันไม่มีใครสามารถมารับรู้แทนได้ถ้าไม่ได้เจอกับตัวเอง
0: ถูกต้องค่ะใช่เลยคร
1: ับ โอ้ยเพลงนี้ก็น่าฟังงั้นเราไปฟังกันเลยดีไหมคะกับซิงเกิลที่2ค่ะวันนี้มาปล่อยพร้อมกันเลย4เพลง
0: ขอบคุณมาก
1: เปิดที่แรกเลยนี่เหมาให้แบบให้ช่วงเวลาคุณสายโปรโมทได้เต็มที่เลยยกเวลาให้วันเดลเลอร์เลยค่ะวันนี้นะคะ1ชั่วโมงเต็มกับรายการคุยสบายบายคุณผู้ฟังอยู่กับการโปรโมทเพลงนะคะของศิลปินค่ะวันเดลเลอร์ซึ่งเป็นแนวเพลงโฟกนะคะเล่าเรื่องราวชีวิตแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะเผชิญกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่คล้ายๆกันเพลงต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นตัวแทนของชีวิตคุณวันนี้มีทั้งหมด4เพลงด้วยกันเพลงแรกเราฟังไปแล้วคือเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วเพลงที่2ที่กำลังจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศก็คือเพลงมาวัดค่ะเรื่องราวในแง่มุมที่หลายคนมองว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่มันซ่อนบาดแผลข้างในไว้อยู่เรื่องราวของเพลงนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: Shut.
1: โอเคว้าวผ่านไปแล้วสำหรับเพลงที่สองโอ้โห
2: หนักไปนิดนึง
1: เพลงนี้อาจจะหนักหน่วงหนักหน่วงไปนิดนึงแต่ได้ดนตรีแล้วก็มูดแอนด์โทนไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นก็ฟังได้เรื่อยๆก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราก็ต้องในฐานะคนฟังเพลงก็ต้องเปิดกว้างรับมุมมองใหม่ๆในการนำเสนอเพราะมันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะคุณสาย
2: ใช่เลยครับมันคืองานศิลปะ
1: อืมคืองานศิลปะ
2: การเล่าเรื่อง
1: ค่ะมันคือการเล่าเรื่องมันคือ storytelling ที่ชีวิตของศิลปินแต่ละคนก็จะไปเจอพบกับเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับเพลงนี้นะคะมันก็เป็นสะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งถ้าเอาตรงๆเราก็จะไม่ต้องโลกสวยกันมากเราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมมันมีแบบมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาเล่าหยิบมาสะท้อนหรือว่าหยิบมาสร้างผลงานในรูปแบบไหนแต่ดนตรีไม่ได้หนักหน่วงมากขนาดนั้นนะคะถ้าพูดถึงแล้วยังสบายๆ สไตล์แบบโฟกโฟกสไตล์โฟกโฟกค่ะเพลงที่3กันบ้างเพลงนี้หนักไหมเสียงลมหายใจ
2: ไม่หนักครับ
1: เพลงนี้สบายๆ
2: เพลงเหมือนเพลงรัก
1: อืม
2: ของวันเดอร์ครับ
1: ค่ะเป็นแบบเพลงรัก
2: แต่มันใช่ครับแต่มันก็จะมีมุมมองความรักที่แบบเขาเรียกยังไงความรักที่ไม่สมหวังครับเมื่อคนสำคัญที่สุดอาจเลือกที่จะเดินจากไปในขณะที่คนแปลกหน้าสองคนกับเลือกที่จะกอดกันไว้เหมือนเขาเรียกว่าไงเหมือนเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เรื่องของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ในเมื่อคนสองคนที่ไม่ได้รู้จักกันแต่เลือกที่จะกอดกันไว้แล้วเขาก็จะไม่ยอมทิ้งกันในเมื่อเขาหาทางกลับบ้านก็ยังไม่ได้แต่เขาก็จะอยู่ช่วยกันให้มันตามความที่เขาหวังไว้อะครับ
1: มันเป็นความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะจริงๆแล้วเรื่องของความรักมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องอธิบายเอาแค่ความรู้สึกเนาะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกปลอดภัยมันรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่มันรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตหรืออยากจะก้าวเดินต่อไปบางทีในวันที่เราไม่รู้จะก้าวไปไหนดีไม่รู้จะไปไหนดีแต่เราคิดถึงใครคนหนึ่งแล้วเราอยากไปหาคนนี้จังเลยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราสบายใจแล้วเรารู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่กับคนคนนี้หรือสิ่งนี้ความรักมันก็มีหลากหลายรูปแบบอันนี้ระบุความสัมพันธ์ไหมว่าต้องเป็นความรักแบบคู่ชีวิตเลยในเพลง
2: คือจริงๆผมมองว่าไม่ต้องเป็นคู่ชีวิตก็ได้ครับเป็นพี่น้องกันก็ได้หรือเป็นญาติมิตรอะไรกันก็ได้หมดเลยครับ
1: หรือก็เป็นคนสำคัญ
2: น้องกัน
1: ใช่เป็นความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่ให้ความสำคัญกันและกันแล้วก็เลือกที่จะกอดกันไว้ในวันที่ฉันก็ไม่รู้จะไปไหนดี
2: ใช่ครับ
1: โอเคคุณผู้ฟังคะนี่พูดเหมือนเป็นนักแต่งเพลงกับเขาไปด้วยโอเคค่ะไปฟังเพลงรักในมุมมองของวันเดอร์กันกับซิงเกิลที่3ที่มาเปิดตัวในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

0: านไปแล้วค่ะกับเพลงที่3นะคะเป็นอีก1เพลงรักต้องบอกเป็นอีก1เพลงรักในมุมมองของ Wanderer ค่ะซึ่งเดินทางมาถึงเพลงที่3แล้วเลยอีกเพียงแค่1เพลงเท่านั้นนะคะที่จะโปรโมทกันในรายการวันนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายอยู่กับคุณไซค่ะ Artist Representative ของ Wanderer ค่ะคุณไซคะเพลงที่4กันเลยคืนกลางฤดูร้อนตอนนี้เป็นฤดูฝนแต่มาเปิดตัวในฤดูร้อนมาเปิดตัวในฤดูฝนยังไงคะคืนกลางฤดูร้อนเล่าให้เราฟังหน่อย
1: อย่างคืนกลางฤดูร้อนจริงมันเขาเรียกถ้าตามภาษาอังกฤษก็จะเป็น midsummer night นะเป็นช่วงที่ฤดูร้อนเนี่ยนะครับแต่มันจะมีช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงระหว่างตรงกลางที่ทำให้เราเห็นท้องฟ้าหรือเราได้เห็นในช่วงที่มืดที่สุดอะครับนึกออกมามันก็เหมือนช่วงเวลาของแบบฟ้าเปิดอะไรเนี่ยครับของช่วงคืนกลางฤดูร้อนเลยนะครับ
0: คือฟ้ามันจะไม่มืดสนิทมากแต่ก็จะมีช่วงที่มืดสนิทอยู่
1: ใช่ครับก็เลยอย่างเพลงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของแสงสว่างแห่งความรู้สึกที่แบบยังคงเหลือกับใครบางคนนะครับแม้ความสัมพันธ์นั้นมันจะจบลงไม่งดงามแต่เหตุใดแสงสว่างนั้นจึงยังเดินทางมาอาบที่หัวใจเราได้เสมอก็เหมือนกับเราอาจจะจบกับใครสักคนหนึ่งแล้วจบไปด้วยดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันจะมีช่วงบางช่วงของเวลาที่เราจะรู้สึกว่าเราจะคิดถึงเขาอะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
0: ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้อันนี้อกหักไปเนี่ยเพลงเธอยังอยู่ในใจฉันเสมออะไรประมาณนี
1: ้มันเป็นการไม่เชิงอกหักเนื่องผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจในเรื่องการที่เราต้องแยกย้ายกันมากกว่าร
0: ักนะแต่ไปต่อกันไม่ได้เธอก็ยังอยู่ในใจฉันเสมอจริงๆเรื่องราวที่มันจากกันด้วยดีนะมันเหมือนกับความรักที่มันก็จากกันได้ดีเจอหน้ากันก็ไม่ได้เกลียดกันหรือเป็นความรู้สึกที่ยังคงเก็บไว้ถึงความรู้สึกที่ดีๆอ่ะคือความสัมพันธ์น่ะมันก็จะมีบาดแผลทุกๆความสัมพันธ์มันก็จะมีเรื่องราวประทับใจมันอยู่ที่ว่าเราจะเก็บเรื่องราวในไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเพลงนี้อาจจะเป็นตัวแทนของความรักที่ช่วงหนึ่งมันเคยสมหวังมาก่อนแหละเนาะมันก็เคยสมหวังในความรู้สึกแต่ณจุดหนึ่งต่างคนต่างก็ต้องไปต่อแต่ว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้แย่ซะเลยทีเดียวมันไม่ได้เจ็บปวดผิดหวังทุกทรมานหรือฟูมไฟล์แต่กลับเป็นมุมมองหนึ่งที่ทำให้เราได้มองความรักครั้งนี้ว่าขอบคุณนะที่มีความรักนี้เข้ามาทำให้เราได้เห็นอะไรและได้รู้สึกอย่างไรแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดและผิดหวังแต่มันเป็นความรู้สึกที่ก็ไม่ได้เกลียดชังและฟูมฟายแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยังมีอะไรดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาทำให้เราได้เรียนรู้ถึงแม้แดดมันจะแผดเผาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ท่ามกลางความรู้สึกที่แดดแผดเผานั้นนะมันก็ให้ประสบการณ์ที่งดงามด้านความรักเราอีกแง่มุมหนึ่งนะคะเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนแหละที่เคยมีประสบการณ์นี้แต่บทเพลงนี้จะเป็นตัวแทนของความรักในรูปแบบไหนนะคะเราไม่สามารถไปจำกัดได้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติความรักที่พร้อมจะส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกับเพลง Midsummer Night คืนกลางฤดูร้อนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

ริคือที่แสงเดินทางไกลข้ามจักรวาลมาถึงหัวใจคือคำสาปและคำทำนายสองดวงตาเป็นประการในฤดูร้อนที่จะยาวนานตลอดไปอาทิตย์ตกช้าจะกระจายอากาศในสวนป่าแต่เสียงเพลงดังกว่าเสียงหัวเราะเธอเพราะกว่าอธิษฐานแทบตายขอให้เธอรับก่อนนอนคุยจนฟ้าสางไม่มีใครยอมวางก่อนนับหนึ่งจนถึงสามก็ยังไม่ยอมวางก่อนน้องสายอับยกสายตะโกนบอกให้วางก่อนรูปถ่ายแนบจดหมายซุกไว้ใต้หมอนหยิบมาดูซ้ำๆในแสงไฟ

เสื้อคงอุ่นปีกอยู่ใต้ไม้ผลัดใบขนนกยูงหล่นไม่มีใครเก็บไปควันลอยช้ำช้ากลางสายลมบ่ายยังได้กลิ่นฟางแม้จางเพียงใดรูปบนหนังสือที่เธอส่งให้อักษรสัมผัสเธอแล้วใช่ไ

ใหม่ก็เพียงแค่รู้เธอยังหายใจแต่โปรดเก็บเรื่องราวอีกครึ่งของเราเอาไว้ให้ฝันยังอยู่ตรงนั้นจนใครสักคนหลับตลอดไปฉันยังเป็นเด็กคนเดิมแม้วันที่ฝนเริ่มโปรยปรายและคิดถึงเธอทุกครั้งเมื่อบนท้องฟ้านั้นมีรุ้งฉายฉันในวันนั้นมาฉันที่ใจดวงดาววันนั้นยังอยู่ใช่ไหมฉันไม่เคยบอกรักเธอสักครั้ง

0: ทั้งหมด4เพลงค่ะที่มาโปรโมทกันในรายการคุยสบายยามบ่ายในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายคุณไซฝากให้คุณผู้ฟังติดตามหรือว่าฝากติดตามช่องทางไหนในทุกช่องทางของวง Wanderer กันหน่อยค่ะ
1: ครับก็รบกวนขอฝากให้ฝากทั้ง4เพลงเป็นมันต้องมันอาจจะโดนใครบ้างสักเพลง2เพลงก็ยังดีครับก็อยากจะฝากหนึ่งเพลงทั้ง4เพลงของไว้ในลิสต์ของทุกคนด้วยครับหากชอบเพลงของพวกเราก็ฝากกดแชร์ใน YouTube แล้วก็ฟังได้แล้วติดตามได้แล้วในระบบสตรีมมิ่งทุกช่องทางครับ Spotify Apple Music อะไรก็มีให้ฟังเรียบร้อยครับ
0: ค่ะ Wanderer นะคะ WANDERER ค่ะสามารถที่จะเสิร์ชได้เลยเพลงเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วเพลงหมาวัดเพลงเสียงลมหายใจและคืนกลางฤดูร้อนซึ่งเปิดตัวพร้อมกัน4เพลงไปติดตามได้ทุกช่องทางนะคะฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยขอบคุณคุณไซมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติสวทเชียงใหม่ของเรามาโปรโมทเพลงวันนี
1: ้
0: ก็คือเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันหมดเลยนะคุณผู้ฟังพร้อมๆกันเลยแล้วฟังพร้อมกันทั่วประเทศค่ะขอให้เฮงๆปังๆนะคะถ้ามีเพลงใหม่ๆก็ทักทายกันเข้ามาแล้วพูดคุยกันในรายการได้เสมอค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากๆ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเต็มชั่วโมงเลยนะคะ4เพลงแล้วก็พูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของเพลงค่ะวันพรุ่งนี้รายการคุยสบายยามบ่ายก็จะพบกับเรื่องราวของสคร.1เชียงใหม่ติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพนะคะคำแนะนำดีๆจากกรมควบคุมโรคค่ะที่จะมาจัดรายการในช่วง 15:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ฟังท้ายรายการนี้ฟังเพลงอะไรดีเหลือโควต้าให้คุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงวันนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องข่าวสารเลยค่ะแต่ว่าเราก็นำเพลงเพราะๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับผลงานของศิลปินตอนนี้มีศิลปินรุ่นใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยมาค่อนข้างเยอะมากๆเราก็ต้องเปิดโอกาสและเปิดกว้างนะคะกับมุมมองการแต่งเพลงใหม่ๆให้กับนักร้องศิลปินนะคะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโดยเฉพาะทางคลื่นวิทยุของเราต้องขอบคุณมากๆค่ะที่เห็นความสำคัญของคลื่นวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์สวทเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนค่ะที่ติดตามรับฟังกันนะคะด้วยความห่วงใยเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกับเพลงฤดูที่แตกต่างค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าทท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชสนอกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้งต อกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ่
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
9: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
8: พบปัญหาการจราจรโทร1197
10: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะแป๊บเดียวนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์อีกแล้วดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นนะคะด้วยการส่งพลังแห่งความรักไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกับผลงานเพลงของคุณซิลินดีอองในเพลงที่ชื่อว่า The Power of Love ค่ะ

่งพลังแห่งความรักให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีข้อมูลนะคะในเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะยังคงมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรวันนี้เราเริ่มต้นผลงานเพลงของคุณซิลินดีอองนะคะได้ด้วยผลงานเพลงที่ชื่อว่า The Power of Love แล้วก็คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาแนะนำผลงานเพลงได้ที่หมายเลข0532767 93ค่ะอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะคราวนี้เรามาเริ่มต้นนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาออกประกาศนะคะฉบับที่4วงเล็บเนี่ย 75/2569 ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะคะแล้วก็ในประกาศฉบับนี้เนี่ยก็บอกว่าในช่วงวันที่6นะคะวันที่6ก็คือวันนี้เลยนะคะถึงวันที่9สิงหาคม2569นะคะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะดังนั้นก็ช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเนี่ยยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ภาคเหนือในภาพรวมนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นคราวนี้เขาก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าแล้วจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นวันนี้เลยวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะคะก็มีพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ที่จะได้รับผลกระทบนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะคะก็มีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านนะคะก็เป็น5จังหวัดนะคะที่จะ6จังหวัดนะคะขออภัยด้วยค่ะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะแล้วสำหรับวันที่7ถึงวันที่8นะคะก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นมานะคะนอกเหนือไปจากเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะคะและในวันอาทิตย์ที่9ค่ะก็จะมีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะดังนั้นในช่วงนี้ก็ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็จะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะคะก็หลายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ดังนั้นเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะลงวันที่วันนี้เลยวันที่6สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรายังคงมีหลากหลายเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งในช่วงสายของวันนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้พร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านรัฐพลนราดิศรแล้วก็ทางหัวหน้าส่วนราชการนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายได้แถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน3คดีเดี๋ยวเราก็จะมาบอกเล่ารายละเอียดของคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังคงมีในเรื่องของข่าวการเปิดรับสมัครนะคะการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ที่มีคุณวุฒินะคะทางด้านการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหรือว่าชั้นม.6หรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่านะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกนะคะก็คือผู้ที่มีคุณวุฒินะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะม.6หรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือว่าเทียบเท่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดของเรื่องนี้กันด้วยนะคะรวมไปถึงการเตือนภัยออนไลน์แล้วก็ข่าวสารที่สำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วติดค้างคุณผู้ฟังไว้นะในเรื่องของการแจกบัตรนะคะเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะวันแห่งความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันถ้าไหนอยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วก็เข้าชมอควาเรียมด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากได้บัตรนะคะซึ่งท่านผอ.นะคะสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ได้ร่วมพูดคุยในรายการแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นบัตรพิเศษเลยนะที่ฝากมาแจกให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเพราะว่า1บัตรเนี่ยสามารถเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยได้4ท่านแล้วก็ยังเข้าชมอควาเรียมได้ฟรีอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์วันแห่งความสุขค่ะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็รับบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่กันนะคะตอนนี้มีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแถลงข่าวเมื่อเช้านี้แล้วก็ในเรื่องของข่าวการรับสมัครนะคะบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นนักเรียนใน10ตำรวจด้วยนะคะตอนนี้มาฟังผลงานเพลง อีกสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น0532767 93หรือว่าจะเป็นผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกับบทเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยนานแล้วเนาะแต่ก็หยิบมาฟังทีไรก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยนะคะสำหรับเพลงที่ชื่อสั้นๆว่าเผลอค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะมานำเรียนข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนดีกว่าก็เป็นข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครค่ะแล้วก็คัดเลือกบุคคลภายนอกนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒินะคะประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม.6หรือว่าจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่านะคะแล้วก็ผู้ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายม.6นะคะและก็เป็นทหารกองหนุนนะคะที่เคยรับราชการในกองประจำการหรือว่าวงเล็บว่าทหารเกณฑ์เพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจนะคะชื่อย่อว่านสต.ประจำปีงบประมาณ2569ต้องบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดรับสมัครทั่วประเทศจำนวน 6,000 อัตราด้วยกันค่ะโอ้โหนะคะต้องบอกว่ารับสมัครเยอะมากเลยนะคะทั่วประเทศถึง 6,000 อัตราด้วยกันนะคะคราวนี้ก็เขามีการแบ่งแบบนี้นะคะว่าใน 6,000 อัตราเนี่ยนะคะเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรกนะคะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒินะคะประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหรือม.6เนี่ยหรือว่าประกาศ

ก็รับสมัครทั้งหมด 5,800 อัตรานะคะอันนี้คือเป็นประเภทแรกเนาะกลุ่มแรกนะคะคราวนี้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายม.6นะคะหรือว่าจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่าแต่ว่าต้องเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าเป็นทหารเกณฑ์นะคะอันนี้เป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็รับสมัคร200อัตรามีความแตกต่างกันนะคะก็คือจริงๆคุณวุฒิการศึกษาเนี่ยนะคะก็คือจบม.6หรือว่าปวช.หรือว่าเทียบเท่านะคะแต่ว่าในกลุ่มแรกเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์นะแล้วก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลภาค1ถึงภาค9แล้วก็ตชด.นะคะสกบ.บชส.แล้วก็บตร.อันนี้กลุ่มนี้รับสมัครทั้งหมด 5,800 อัตราแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่จบม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าแล้วก็เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการก็คือเคยเป็นทหารเกณฑ์มาเนี่ยนะคะก็จะรับสมัครในกลุ่มนี้เนี่ย200อัตราแต่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเท่านั้นนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั่วประเทศเลยก็คือรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 6,000 อัตราด้วยกันค่ะโดยในช่วงวันที่1นะคะถึงวันที่7สิงหาคม2569ก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นช่วงของการประกาศรับสมัครนะคะแล้วตั้งแต่วันที่8ค่ะวันที่8นะคะถึงวันที่19สิงหาคม2569จะเป็นการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตโอ้โหมีเวลาไม่เยอะเลยนะก็คือจริงๆพอท่านไหนนะที่สนใจนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยนะคะก็ต้องรีบเลยนะเพราะว่าเขารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่19สิงหาคม2569นะคะแล้วก็พอสมัครเสร็จแล้วเนาะโอ้โหคราวนี้เนี่ยนะคะนานเลยเพราะว่าเขาจะสอบข้อเขียนกันเนี่ยต้นปีหน้าค่ะคือวันที่17มกราคม2570อันนี้คือการสอบข้อเขียนแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเนี่ยในวันที่28มกราคม2570นะคะอันนั้นเรายังมีเวลาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระยะเวลาของการรับสมัครเนี่ยไม่เยอะเลยแค่วันที่8นะคะก็คือวันเสาร์นี้นะคะจนถึงวันที่19สิงหาคม2569เท่านั้นดังนั้นนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่มีความต้องการน้อยอยากจะเป็นข้าราชการตำรวจนะคะเป็นนักเรียนใน10ตำรวจนะคะเพื่อที่จะได้บรรจุแล้วก็แต่งตั้งนะคะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ได้นำเรียนนะคะก็เตรียมตัวได้เลยเพราะว่าเราจะเริ่มรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตในวันที่8ถึงวันที่19สิงหาคม2569นี้นะคะคราวนี้หลายท่านบอกว่าเราทราบแล้วว่าจะรับสมัครเนี่ยนะคะทั่วประเทศจำนวน 6,000 อัตราแล้วจะต้องยังไงต่อนะคะก็ต้องบอกว่ารับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้นนะคะนักเรียนใน10ตำรวจเนี่ยเขารับสมัครเฉพาะเพศชายแล้วก็ต้องมีอายุนะคะไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็ไม่เกิน27ปีบริบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะคราวนี้พอส่วนสูงเนี่ยเขาก็กำหนดด้วยนะว่าจะต้องมีส่วนสูงเนี่ยไม่น้อยกว่า160เซนติเมตรแล้วก็รอบอกเนี่ยไม่น้อยกว่า77เซนติเมตรนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นดังนั้นนะคะถ้าว่าเป็นเพศชายอายุตั้งแต่18ถึง27ปีนะคะแล้วก็มีคุณวุฒินะคะจบชั้นม.6 ปวช.หรือว่าเทียบเท่าแล้วก็สนใจนะคะที่จะสอบแข่งขันนะคะเข้าบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นนักเรียนใน10ตำรวจนะคะประจำปีงบประมาณ2569ก็เตรียมตัวได้เลยนะคะการรับสมัครก็ผ่านอินเทอร์เน็ตสะดวกนะคะแต่ว่าระยะเวลาของการรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันที่8ถึง19สิงหาคม2569นะคะก็นำเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่

0: นใจนะคะจะได้เตรียมตัวเข้ารับการสมัครกันค่ะพี่บังคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะจากท่านสารวัตรจราจรแต่ว่าตอนนี้มีข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็คือในช่วงสายของวันนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็พร้อมด้วยท่านรัฐพลนราดิศรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงท่านปลัดอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพลตรีอดุลลอยฟ้ารองผบ.นบยศ35นะคะแล้วก็มีท่านผอศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5ท่านสมชาติชัยนะคะรวมไปถึงท่านผู้แทนจากสำนักงานปปส.ภาค5แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งเป็นการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน3คดีนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่2คดีแล้วก็ในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอีก1คดีค่ะโดยในคดีแรกนะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โอ้จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของการจับกุมคดียาเสพติดเนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีการจับกุมในคดีสำคัญเนี่ยหลายคดีเลยนะคะสำหรับคดีนี้นะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในวันที่4สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจากกองปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5เขาได้มีการสืบสวนติดตามกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะจากพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ทำการสืบสวนติดตามนะคะแล้วก็ทราบว่ากลุ่มขบวนผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะคะจะใช้รถยนต์นะคะเป็นหมายเลขทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม่ลำเลียงยาเสพติดมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะมีการติดต่อนะคะแล้วก็ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมารับยาเสพติดต่อจากทีมลำเลียงโอ้โหเขาจะทำหน้าที่กันแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็จะนำยาเสพติดจากอำเภอแม่สายเนี่ยมาส่งต่อให้กับกลุ่มขบวนการที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่แล้วจะไปส่งต่อที่จังหวัดประทุมธานีนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ติดตามแล้วก็มีการวางแผนการจับกุมค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการอำพรางตัวเป็นสายลับด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการสืบสวนติดตามนะคะต่อมาก็มีการสะกดรอยติดตามกลุ่มขบวนการผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดกลุ่มนี้เนี่ยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการวางกำลังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแสดงตัวเพื่อเข้าทำการจับกลุ่มนะคะกลุ่มผู้ที่มีการนัดจะนำยาเสพติดส่งมอบกันนะคะที่ถนนสายเชียงใหม่แม่ออนนะคะก็ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะจะทำการเข้าจับกุมปรากฏว่ากลุ่มขบวนการนี้เนี่ยนะคะได้ขับรถยนต์หลบหนีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ทำการติดตามไปนะคะจนถึงบริเวณถนนเชียงใหม่แม่ออนนะคะที่บ้านหนองหอยตำบลออนเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้มีการจอดรถแล้วก็หลบหนีนะคะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามปรากฏว่าควบคุมนะคะผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักคนงานแถวในพื้นที่ที่จับกุมได้เลยนะคะก็ได้จับกุมตัวนะคะผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะนำมาที่รถยนต์ที่เขาจอดรถแล้วก็หลบหนีไปปรากฏว่าภายในรถยนต์นะคะพบกระสอบปุ๋ยจำนวน8กระสอบนะคะซึ่งพอตรวจสอบดูปรากฏว่าเป็นยาบ้านะคะจำนวน 2.5 ล้านเม็ดโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมากันหลายคนแต่ทิ้งไว้1คนเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการขยายผลแล้วก็จะติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีไป ไปในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าไม่พ้นแน่ๆนะคะกำลังจะถูกติดตามในเร็วนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคดีแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบนะคะของสถานีตำรวจภูธรแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1คนแล้วก็ของกลางเป็นยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดนะคะแล้วก็ขณะนี้เรากำลังมีการขยายผลเร่งติดตามกลุ่มขบวนการที่เหลือค่ะคราวนี้คดีที่2นะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะก็เหตุเกิดวันที่4สิงหาคม2569เช่นกันนะคะโดยในคดีนี้เนี่ยก็เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะได้รับการประสานจากบริษัทขนส่งของเอกชนบอกว่าเนี่ยมีกล่องพัสดุต้องสงสัยนะคะซึ่งเป็นกล่องที่รับมาจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าพอไปถึงยังบริษัทที่เป็นบริษัทของเอกชนในการรับส่งของเนี่ยนะคะก็เจอกล่องพัสดุพันต้องสงสัยจำนวน5กล่องด้วยกันค่ะปรากฏว่าพอตรวจสอบดูนะคะเป็นยาบ้านะคะบรรจุอยู่ในกล่องดังกล่าวพอนับรวมแล้วเนี่ยได้จำนวนของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 740,000 เม็ดนะคะซึ่งพนักงานรับพัสดุเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยรับมาจากสาขาย่อยนะคะซึ่งพอเขาเอามารวมตัวกันนะคะที่สาขาป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแต่ว่าตรวจพบว่าเอ๊ะมีน่าสงสัยนะคะก็เลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการสืบสวนขยายผลนะคะติดตามไปยังผู้ที่นำมาส่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคดีที่สองคราวนี้ในคดีที่สามค่ะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะโดยเป็นเหตุที่เกิดเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นะคะก็เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่จากบริษัทนะคะรับส่งพัสดุของเอกชนเนี่ยนะคะได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5แล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบว่าพัสดุเนี่ยต้องสงสัยเกรงว่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายค่ะก็จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นะคะทั้งหน่วยงานของ DSI แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมกันตรวจสอบพัสดุดังกล่าวนะคะพอเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าเจอนะคะในกล่องพัสดุเนี่ยเป็นยาเสพติดเป็นเฮโรอีนนะคะน้ำหนักประมาณ6ขออภัยค่ะน้ำหนักประมาณ 8.62 กิโลกรัมนะคะก็จึงได้มีการตรวจยึดไว้แล้วก็มีการขยายผลนะคะจนสามารถทราบตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ย2คนนะคะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นผู้ที่นำกล่องพัสดุที่มีการบรรจุเฮโรอีนนะคะ 8.62 กิโลกรัมเนี่ยนะคะมาส่งยังบริษัทขนส่งดังกล่าวแล้วก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้ง2คนนะคะซึ่งจับได้ที่บนรถโดยสารประจำทางสายเชียงรายเชียงของนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สามารถจับกุมได้ซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รับการสารภาพว่าเฮโรอีนดังกล่าวเนี่ยเป็นของตนนะคะที่ได้รับมาเพื่อที่จะจัดส่งไปยังพื้นที่ปลายทางอีกต่อหนึ่งนะคะแล้วก็พื้นที่ปลายทางที่เขาจะไปส่งนะคะก็คือที่ออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้กลุ่มขบวนการดังกล่าวนะคะจะมีพฤติกรรมเนี่ยในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะไปยังประเทศต่างประเทศเนาะอย่างเช่นคดีล่าสุดนี้เนี่ยเขาก็รับสารภาพว่าเนี่ยจะนำส่งไปยังประเทศออสเตรเลียดังนั้นนะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในเรื่องของการที่เราไปรับจ้างนะคะหิ้วของไปต่างประเทศก็ดีหรือจะมีผู้ที่ฝากเนาะขอช่วยฝากของไปส่งไปยังประเทศต่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่า ลุ่มขบวนการเหล่านี้เนี่ยนะคะมีการพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเฮโรอีนนะแล้วเฮโรอีนเนี่ยนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยทางท่านผู้แทนจากสำนักงานปปส.ภาค5นะคะก็ได้มีการแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนบอกว่าเนี่ยยาเสพติดเนี่ยนะคะเฮโรอีนเนี่ยถ้านำไปยังประเทศอย่างเช่นปลายทางที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะ1กิโลกรัมเนี่ยจะมีมูลค่าถึง3ล้านบาทเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าแล้วผู้ที่ไปรับจ้างหิ้วของนะคะไปนำส่งเนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้ทราบเลยนะคะว่าเขาจะลักลอบปรากฏว่าในเคสนี้เนี่ยนะคะเขาจะลักลอบลำเลียงเข้าไปผ่านเครื่องสำอางโอ้โหอันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นก็แจ้งเตือนนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันด้วยว่ากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะเอาไปใส่ในอย่างเช่นคดีที่ผ่านมานะคะเอาไปใส่ในเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะกาแฟสำเร็จรูปนะคะอันนี้จะเอาไปซุกซ่อนอยู่ในเครื่องสำอางแล้วก็เคสก่อนหน้าเอาไปซุกซ่อนอยู่ในอะไรนะคะกางเกงช้างอะไรแบบนี้กระเป๋าช้างโอ้โหอันตรายมากๆเลยนะคะก็แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันนะคะอย่ารับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหรือว่ามีผู้ที่ขอฝากหิ้วหน่อยอันนี้อันตรายนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผู้ดำเนินการท่านผู้ฟังผู้ใช้รถ
0: ค่ะสวัสดีปริญญาคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ครับสภาพการจราจรโดยรวมนะครับช่วงนี้นะครับขอเริ่มจากถนนแก้วนวรัตน์นะครับถนนแก้วนวรัตน์ตั้งแต่แยกนครพิงค์ถึงแยกศาลเด็กนะครับถนนห้วยแก้วนะครับทั้งขาขึ้นขาลงถนนอารักษ์นะครับถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับสภาพการจราจรโดยรวมปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับในช่วงนี้ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับประกอบกับเป็นช่วงโรงเรียนเลิกนะครับผู้ปกครองมารับบุตรหลานนะครับทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าทางเจ้าหน้าที่จราจรได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรเข้าอำนวยความสะดวกและบังคับไฟเร่งระบายรถอย่างต่อเนื่องครับผมคาดว่าใช้เวลาไม่นานครับการจราจรจะเป็นปกติครับผมส่วนถนนเจริญเมืองถนนมหิดลนะครับโชตนาขาออกเชียงใหม่ฮอดคันคลองชลประทานตลอดสายครับรถยังเคลื่อนตัวได้ดีครับขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับมีการก่อสร้างถนนนะครับปิดถนน2ช่องทางนะครับมีผลกระทบด้านการจราจรนะครับควรวางแผนการเดินทางครับ
0: ค่ะสวัสดีปริญญาคะแล้วในช่วงเช้านะคะที่เขามีการจำหน่ายบัตรนะคะเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะเป็นยังไงบ้างคะสภาพการจราจรในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่แถวสนามกีฬา700ปีค่ะ
1: อ๋อครับในช่วงที่จำหน่ายบัตรก็มีการจราจรนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเจ้าที่จราจรเข้าดูแลก็คล่องตัวครับในช่วงเช้าครับ
0: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่7แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยไปชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะคะก็ในเรื่องของการจราจรทราบว่าทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนแล้วใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ถูกต้องทางเราได้ออกแผนปฏิบัติเรียบร้อยครับ
0: ค่ะแล้วสวัสดีปริญญามีข้อมูลอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมในช่วงท้ายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1: ครับวันนี้ได้15.35 นนะครับได้รับแจ้งเหตุวอ40นะครับรถยนต์ชนท้ายกันนะครับต่างระดับหนองหอยนะครับทรัพย์สินเสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับขอฝากการขับขี่ถนนเส้นนี้นะครับไม่ดนขอให้มีการเว้นระยะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับผม
0: ค่ะต้องบอกว่าที่ถนนมหิดลเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเนาะสวัสดิ์ปริญญาเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เว้นระยะห่างเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการหยุดรถกระทันหันเนี่ยนะคะอาจจะเกิดในเรื่องของรถชนท้ายกันดังนั้นใช้ความระมัดระวังแต่ว่าวันนี้เนี่ยในตัวเมืองฝนตกไหมคะสวัสดิ์ปริญญา
1: ช่วงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งฝนตกนะครับท้องฟ้าปกติครับ
0: ดังนั้นนะคะก็เชื่อว่าวันนี้การจราจรก็น่าจะเป็นไปด้วยความคล่องตัวนะคะแต่ว่าในบริเวณหน้าสถานศึกษาเนี่ยทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประสานงานกับทางสถานศึกษาแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเชื่อว่าก็เดี๋ยวจะคลี่คลายโดยเร็วนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะฝนไม่ตกแต่ว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD ก็น่ารักมากๆนะคะรายงานสภาพอากาศมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะอย่างเช่นคุณจัญญาก็ทักทายเราเข้ามาคุณสิรินันบอกว่าวันนี้ที่แม่ทาลำพูนเนี่ยนะคะท้องฟ้าสดใสนะคะแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงด้วยขอบคุณมากๆนะคะคุณสิริพันธ์ก็บอกว่าวันนี้ที่ดอยสะเก็ดนะไม่ร้อนด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะคุณวารินก็ทักทายเราเข้ามาคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าที่แม่จ้อวันนี้เนี่ยอากาศร้อนนะคะแล้วก็มีคุณรินทักทายเราเข้ามาด้วยคุณโสพลนะคะคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณสุทัศน์ก็บอกว่าที่สันป่าตองวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยนะคะยังไม่ได้มีในเรื่องของฝนตกดังนั้นก็การขับรถนะคะก็ยังคงเป็นไปที่ด้วยความไม่คือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะคะก็ทำให้ในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เนี่ยนะคะก็ทำให้โอเคมากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกท่านนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยเพราะว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เนี่ยนะคะอย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีความร่วมมือนะคะกับทางกรมการขนส่งทางบกถ้าหากว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะแล้วไม่ได้ไปชำระค่าปรับเนี่ยนะคะเขาจะมีการส่งข้อมูลนะคะไปยังกรมการขนส่งทางบกพอเวลาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดก็ดีหรือว่าสำนักงานขนส่งอำเภอก็ดีเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าในระบบเขาขึ้นมาบอกว่ามีใบสั่งค้างชำระอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีมาตรการนะคะในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะชำระค่าปรับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยนะคะหรือถ้าหากว่ายังไม่ชำระค่าปรับนะคะก็ยังสามารถที่จะชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้แต่จะไม่ได้รับนะคะป้ายการแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจะได้เฉพาะฉบับชั่วคราวซึ่งมีอายุแค่30วันนะคะอันนี้จะเป็นมาตรการที่เราจะเริ่มดำเนินการสำหรับผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยต้องนำเรียนว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยก็เคยมีความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกนะคะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยที่มีการดำเนินการตามมาตรการนี้เนี่ยก็พบว่าการสถิติในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะลดลงดังนั้นนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็จึงมีมาตรการนี้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ดังนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะขับรถด้วยความปลอดภัยก็คือการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดเราจะไม่ต้องไปได้รับใบสั่งด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าปรับนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีใบสั่งค้างชำระเนี่ยพอถึงเวลาที่จะต้องไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะก็ไม่ต้องถูกมาตรการในเรื่องของการไม่ได้รับป้ายภาษีการแสดงเสียภาษีรถประจำปีฉบับจริงด้วยนะคะดังนั้นปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะวันแห่งความสุขเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ1บาทเนี่ยเข้าได้4คนนะคะแล้วก็สามารถเข้าชมอควาเรียมได้ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้คุณฟังได้ร่วมสนุกกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจากลากันด้วยบทเพลงเพราะๆท้ายรายการแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
7: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอันมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบและกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุดจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะนายกรัฐมนตรีพิจารณา ยุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
8: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
5: เดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
6: ่โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 น. ถึง 11:30 น. และรอบ 13:00 น. ถึง 14:30 น. งานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

นาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
0: ้อวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรดันกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเช็คอินกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็รวมถึงฝากเข้าไปกดหัวใจดวงน้อยๆช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ค่ะแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือว่าแนะนำบทเพลงเพราะๆบทเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะบทเพลง cover ใหม่หรือว่าจะมา arrange นะคะ0532767939เดี๋ยวจะมีบทเพลงฝั่งเก่าของทาง ETC บทเพลงไม่มีเจ้าของท้องฟ้าไม่มีของน้องสตาร์ด้วยนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ต้องมีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเตรียมความพร้อมตัวรถตัวคนเมาไม่ขับขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเราก็ต้องมีการเช็คมีการเตรียมตัวแล้วก็มีการตรวจทั้งร่างกายเหมือนกันเพราะว่าบางโซนหรือว่าบางกลุ่มของโรคเนี่ยอยู่ข้างในนะบางทีตรวจเลือดจริงๆก็ไม่เจอต้องอาจจะต้องตรวจเฉพาะตรวจแบบ MRI หรือว่าต้องสแกนนะคะพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับ HIV ดูแล้วเนี่ยดูจากสถิตินะคะก็ยังน่าห่วงทั่วประเทศเนี่ยติดเชื้อกว่า 500,000 คนซึ่งก่อนอื่นเนี่ยจะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง HIV กับเอสก่อน HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันส่วนเอสคือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยสามารถชะลอการลุกลามของเชื้อจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวมีสุขภาพที่ดีได้แต่ว่าต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะทีนี้มาย้อนดูในอดีตการติดเชื้อ HIVมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อเป็นอย่างมากไม่เพียงร่างกายเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าสังคมรอบข้างนั้นดูเหมือนตีตานะคะตีตาผู้คนเหล่านี้ว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจถูกกีดกันให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือเลือกปฏิบัติแต่ปัจจุบันเนี่ยการติดเชื้ออาจจะดูไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนจนทำให้ชะล่าใจต่อความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะดูจากสถิติการติดเชื้อ HIV ในปี2569ข้อมูลล่าสุดพบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศถึง 557,993 คนมี13จังหวัดนะคะที่มีสถิติผู้ติดเชื้อในหลักหมื่นเอาท็อป5ก่อนนะคะ5อันดับแรกก็คืออันดับ1แน่นอนเลยต้องเป็นกรุงเทพมหานครนะคะ 88,535 คนอันดับที่2จังหวัดชลบุรีค่ะ 31,072 คนเชียงใหม่ของเรามาเป็นอันดับที่3นะคะมีผู้ติดเชื้อ 23,949 คนอันดับที่4คือเชียงรายค่ะ 17,524 คนแล้วก็อันดับที่5จังหวัดนครราชสีมา 17,196 คนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ชาติเลยนะคะที่มีการป้องกันแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการสร้างการทำความเข้าใจ
รู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายแต่ว่าหากดูสถิติแล้วนั้นเนี่ยสวนทางกันนะคะจึงเกิดคำถามต่อไปว่าปัญหานี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือเปล่าซึ่งสำหรับการติดเชื้อ HIV สามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อซึ่งมีช่องทางหลักๆก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันยิ่งในกลุ่มของผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องการส่งต่อจากแม่สู่ลูกแม่ที่ติดเชื้อสามารถส่งต่อเชื้อไปยังทารกในระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือว่าการให้นมบุตรนะคะซึ่งข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็ระบุค่ะว่าในปัจจุบันนี้มีวิธีป้องกันการติดเชื้อหลายวิธีเลยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันใช้ของใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้นไม่ควรใช้เข็มซ้ำหรือใช้ร่วมกับผู้อื่นไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีการใช้ยาต้าน HIV ก่อนสัมผัสเชื้อที่เรียกว่าเพล็บนะคะและหากว่าสัมผัสกับเชื้อ HIV ก็ควรพบแพทย์เพื่อรับยาต้าน HIV หลังสัมผัสเชื้อเรียกว่าเพปแล้วก็เพปด้วยนะคะต่างกันที่ช่วงเวลาในการกินยาโดยเพปเนี่ยใช้กินยาป้องกันก่อนมีความเสี่ยงส่วนเพปใช้กินรักษาฉุกเฉินหลังมีความเสี่ยงแล้วมีเพปกับมีเพปนะคะเพปก็คือ PREP คือเพปใช้ป้องกันก่อนมีความเสี่ยงแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือเป๊ปค่ะเป๊ป PEP ใช้กินรักษาฉุกเฉินหลังมีความเสี่ยงแล้วแต่การติดเชื้อนั้นนะคะหรือว่าการที่จะดูว่าไม่ติดเชื้อการป้องกันที่ดีนะคะจะดีกว่าเพราะว่าHIV เนี่ยเป็นไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงและเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายหากไม่ได้รับการรักษาผู้ติดเชื้อจะมีอาการมากขึ้นตามระยะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนด้วยนะคะหากเราหรือว่าคนใกล้ชิดมีความเสี่ยงควรที่จะไปตรวจจากแพทย์โดยตรงเลยแล้วก็ไปพบแพทย์โดยเร็วด้วยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้า

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะช่วงนี้ติดตามการในเรื่องของการที่ได้มาชี้แจงแล้วก็มีการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อสรุปข้อมูลต่างๆที่จะเดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนซึ่งตอนนี้ก็มีการดูผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกรณีที่บอกว่าข้อมูลรั่วหรือเปล่านะคะชี้ต้นตอจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่เป็นการเจาะระบบซึ่งก็จะมีการดูว่าที่ไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์ของการใช้งานปกติก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยขณะนี้พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบนะคะก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นครอบคลุมทั้งระบบใหม่ระบบเดิมพร้อมเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันรวมทั้งให้จัดทำระบบติดตามการใช้งานแล้วก็ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะคะก็มีการยืนยันว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำหลายบริการแล้วก็เปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีสำคัญเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนะคะซึ่งถ้าดูจากพื้นฐานแล้วที่เราใช้กันบ่อยๆในการเข้าไปอย่าง Facebook นะคะเราก็จะมีการตั้งค่าเป็นระบบ2ชั้นด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้มิจฉาชีพแฮกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ายากขึ้นเพราะว่าเราตั้งรหัสหรือว่าตั้งความปลอดภัย2ชั้นก่อนที่จะเข้าถึงตัวข้อมูลนั่นเองนะคะก็สรุปปมข้อมูลรั่วเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับระบบของรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะมีหลากหลายท่านที่ยังสงสัยว่าเอ๊จะมีการรับลงทะเบียนหรือว่าเปิดลงทะเบียนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเองก็มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเพราะว่ามั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5.3 ล้านคนนะคะโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้นะถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมด 9,506,531 คนแล้วก็จะมีกลุ่มที่ต้องมายืนยันตัวตนใหม่นะคะจำนวน 3,139,886 รายซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะการขอทบทวนสิทธิ์พบว่ามีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติรวม 9,314,200 คนขณะนี้ก็มีผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่าจำนวน 4,116,346 คนนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงวันที่12มกราคม2570หรือว่าผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะจนถึงวันที่14ตุลาคม2569แล้วสำหรับผู้ที่มีผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านสามารถขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569โดยสามารถดำเนินการได้4ช่องทางนะคะก็คือทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารแล้วก็ศูนย์ One Stop Service ซึ่งก็อยู่ทางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ส่วนราชการในพื้นที่ภายในวันที่20กันยายน2569ด้วยค่ะก็มีการยืนยันนะคะว่าไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มมั่นใจว่าสิทธิ์สวัสดิการครอบคลุมแล้วก็สำรวจแล้วเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณ ถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำต่อเนื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าแต่วันนี้น้องเก่งหายไป1วันวันนี้ปิ๊กมาเหมือนเดิมแล้วนะเจ้าแต่ว่าหายไปบ่ได้เกเรนะเจ้าเนาะบ่ได้ลงต่างแต่ว่าแต่วันนี้บ่สบายวันนี้ปิ๊กมาแล้วเจ้าดีขึ้นกว่าตะวาน้อยนะเจ้าแต่ก็ยังคงมีอาการบางสิ่งบางอย่างที่ยังบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าแต่ว่าใจเนี่ยใจเต็มร้อยแล้วนะเจ้าก็เลยมานั่งอู้นั่งจ๋ากับคุณผู้ฟังนะเจ้ามานำเสนอเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงม่วนๆวันนี้น้องเก่งเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังด้วยงานจากศิลปินไม้เมืองผลงานเพลงไม่เคยนะเจ้าไม่เคยหรือว่าบ่เคยนะเจ้าเนาะเป็นงานเพลงประกอบละครที่เพลงประกอบภาพยนตร์ชุดส้มปล่อยนะเจ้าที่น้องอ้อมไม้เหมืองห้องไว้นะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นช่องทางTikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้ามีคุณผู้ฟังที่ติดตามตางไลฟ์บอกว่าแม่ห้องสอนฝนตกขนาดครับนะเจ้าแต่ว่าเชียงใหม่ในเมืองเนี่ยยังมาตกเตื้อก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบดูนะเจ้าว่าในภาคเหนือเฮามีฝนตกอย่างตังใดกันพ้องนะเจ้าหากว่ามีการรายงานก็พร้อมที่จะได้พร้อมที่จะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังเนาะเฮามาติดตามการรายงานอากาศในภาคค่ำวันนี้ก่อนนะเจ้าซึ่งช่วงเนี้ยช่วงวันที่6จนถึงวันที่6ถึงวันไหนเพิ่นก็จะมีการเตือนอยู่นะเจ้าตั้งแต่วันที่6ถึง9สิงหาคมในเรื่องของฝนในภาคเหนือเฮานะเจ้าอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้นะเจ้าในภาคค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับภาคเหนือตอนบนนะเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่โดยมีฝนตกหนักมากนะเจ้าอันของเขาเนี่ยคือฝนตกหนักธรรมดานะเจ้าแล้วยังมีฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าเนาะวันนี้ท้องฟ้าบ้านเฮาเนี่ยก็ดูบดๆครึ้มๆคุณผู้ฟังแต่ว่าในเมืองเนี่ยก็ยังมีฝนตกเตื้อนะเจ้าเนาะสำหรับวันพุธวันที่7ถึง8สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าส่งวันต่างหน้าเนี่ยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของฟ้าฝนบ้านเฮาก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ซึ่งวันนี้ในช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็ฟ้ามืดเนอะฟ้ามืดฟ้าบดที่สวทเชียงใหม่นี่นะฟ้ามืดฟ้าบดเจ้าแต่ก็มันมีฝนตกลงมาเนาะมันมีฝนตกลงมาแล้วเมฆที่ดำๆอยู่ก็ลอยหายไปมู่เหมือนกันว่าจะไปอยู่ตังใดจะไปลงตังอยู่ตังใดพ่องก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีการรายงานเนาะในเรื่องของฝนฟ้ามันตกตังใดเนี่ยน้องเก่งจะนำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าตอนนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เริ่มต้นด้วยไม่เคยนะเจ้างานจากศิลปินไม้เมืองเนาะแล้วก็ยังมีงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกันอยู่เจ้า

ลมแห่งการรอคอยนะเจ้าเสียงฮ้องของไอ้นัทกิติสารศิลปินเดอะเพิร์นะเจ้าเป็นงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังแห่มนึ่งงานเพลงนะเจ้าในช่วงเวลานี้ที่เฮายังอยู่ด้วยกันพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆด้วยกันนะเจ้าวันนี้ในช่วงต้นรายการมีคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์บอกว่าแค่ฟังเพลงกำเมืองนะเจ้าวันนี้โอ้รู้สึกว่าตั้งแต่เปิดรายการมาส่งเพลงนี่ยังเป็นเพลงกำเมืองแล้วก็ยังมีเพลงกำเมืองที่จะเปิดต่อแฮมนึ่งเพลงนะเจ้าและหลังจากนั้นก็จะเป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำงานจากคุณสดใสรุ่งโพทองนะเจ้างานเพลงหนุ่มลำปางตามเมียรอแล้วหนุ่มลำปางตามเมียรอแล้วเนื้อเจ้าก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังวันนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าไผ่อยากจะฟังเพลงใดก็เอิญเข้ามาบอกเนื้อเจ้าบอกว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้ามาบอกก็ได้0532767693หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์พิมพ์ข้อความเข้ามาเนื้อเจ้ายินดีที่จะอ่านทุกข้อความทุกคอมเมนต์เนื้อเจ้ารวมถึงงานเพลงกู้เพลงที่ทักทายแล้วก็แนะนำมาทุกช่องทางน้องเก่งยินดีที่จะเลือกสรรมาฝากนะเจ้าในช่วงเวลาที่เฮายังมีเวลาเอออย่างกึดบ่ออกจะกึดอันยังก็กึดใบออกยังมาเป็นจันนั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าวันพรุ่งนี้เฮายังมีภารกิจดีๆที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่นะเจ้าเนาะวันพูกเจ้าวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะเจ้าขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีณวัดยางกวงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปห่วมเฝ้ารับเสด็จกันนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเจ้าที่พระองค์ท่านได้มาแอวมาเยือนมาติดตามภารกิจงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆสำหรับคนเชียงใหม่นะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบวิ่งเชียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าน้องเก่งก่อยังมีงานเพลงม่วนๆเนาะคุณผู้ฟังยังน้องเก่งถึงเปิดเพลงนักพอดีเพราะว่าจากตะวันนี้ที่บ่ได้มาจัดรายการน้องเก่งบัดสบายนะเจ้าแล้วก็วันเนี้ยมาแล้วพร้อมใจเนี่ยพร้อมเกินร้อยเจ้าแต่ว่าสภาพตัวเก่ายังไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่เพราะนั้นก็อู้จากกันไปพ่องฟังเพลงกันไปพ่องนะเจ้าเอาให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขนะเจ้ามีความสุขสดชื่นหลังจากที่เสร็จภารกิจหน้าที่การงานกันมาวันค่ำแล้วถึงชั่วโมงนี้อาจจะเป็นชั่วโมงที่ได้พักผ่อนฟังเพลงขับรถเดินทางก็ฟังเพลงกันไปตัวเดินทางกันไปขับรถกันไปอารมณ์จะได้ดีหรือว่าเกี่ยมของกินมื้อแรงกันอยู่นะเจ้าหรือว่าเติมพลังมื้อแรงกันอยู่มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำนะเจ้าน้องเก่งหวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากจะผ่อนคลายความเครียดเฮือกับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนกันได้เจ้า

งานจากน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังนะเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไกลนะเจ้าไกลตัวแต่บ่ไกลใจนะเจ้าบ่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันด้วยระยะทางมากใดก็ตามนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าใจนั้นยังอยู่ใกล้กันเสมองานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันได้เป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นแรงนะเจ้าเฮาก็จะได้มาฟังเพลงด้วยกันมาฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันนะเจ้าซึ่งบางวันก็จะมีข่าวสารนะเจ้าน่าคือคุณผู้ฟังได้ติดตามเจ้าแต่ว่าบางวันนั้นก็จะเป็นวันสบายๆที่เฮาได้มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าฟังเพลงกันนักนักผ่อนคลายความเครียดสร้างความสดชื่นแจ่มใสกันยามเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเออยามแรงบ่ใช่ยามเจ้าเพิ่นพอจะดีรับกันแล้วน้องเก่งกำลังเจ้านะเจ้ายามแรงอยู่เป็นคู่กับคุณผู้ฟังกันไปฟังเพลงด้วยกันไปหวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ของ DJ เก่งนะเจ้าขอบคุณมากๆเลยถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะเจ้าในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงกันไว้เพลงหนึ่งเป็นงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่มีมาเมินเหมือนละแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนรู้จักเปิ้ลคุณสดใสรุ่งโพทองนะเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงนี้ที่เปิ้ลแนะนำมาเจ้า

คนอื่นเขาตัวเฮาเป็นคนแอบแฝงนะเจ้าเอาเป็นว่าแฝงที่จะมีความสุขกับการที่ได้ฮักไผสักคนนึงถึงแม้ว่าเฮาจะบ่ใช่ตัวเลือกที่เหมือนที่ใจเฮาต้องการนะเจ้าเนาะแต่เฮาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะได้อยู่แบบแอบแฝงที่จะหันเปิ้นมีความสุขกับความฮักของเปิ้นนะเจ้าเฮาก็ไม่ใช่ตัวเลือกนะเจ้าแต่ก็เป็นคนที่เนาะเฮามีสิทธิ์ที่จะฮักใครก็ได้คุณผู้ฟังแต่เฮาบ่ได้ย่างให้เปิ้นเดือดร้อนนะเจ้านั่นก็คือเรื่องราวของเสียงเพลงที่น้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าที่เฮายังอยู่ด้วยกันยามแรงเนาะฟังเพลงไปด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าแล้วก็พอเวลาแล้วก็ไล่มาติ๊กๆละคุณผู้ฟังเจ้าเฮาใกล้จะได้เวลาของช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันแล้วนะเจ้าเพราะนั้นน้องเก่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยจะได้มีความสุขสบายกายใจนะเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

นเพลงม่วนๆเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณฟังพร้อมกับสิ่งดีๆจาก PEA ที่นำเสนอผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เป็นประจำกู้หวันที่เขาได้ปากกันเนอเจ้าคุณฟังมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงท้ายๆสุดของรายการแล้วขออภัยสำหรับการแนะนำงานเพลงแล้วบ่ได้เปิดให้ฟังเนอเจ้าเดี๋ยววันหน้าวันตาเขาว่ากันใหม่เนาะวันนี้หมดเวลากันไปวันพุธเขาก็ยังมีโอกาสพรุ่งนี้วันศุกร์เขายังอยู่ด้วยกันเนอเจ้าวันศุกร์เขาก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าบอกว่าจะเป็นในช่องทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นในช่องไลฟ์ TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆเหนือเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามากดติดตามนะเจ้าเข้ามาฟังเพลงตัวกันเนาะขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าน้องเก่งพยายามที่จะเลือกงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนักที่สุดวันนี้เพราะว่าร่างกายยังมาเต็มร้อยนะเจ้าแต่ก็แต่ว่าใจอ่ะเกินร้อยที่จะมานั่งอู้นั่งจากกับคุณผู้ฟังละหวังว่าพรุ่งนี้ร่างกายน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะเจ้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนกันไปก่อนแล้วปะกันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเนียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททช.เปิดเผยว่าททช.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม TrueNew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททช.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
7: นายพรช
1: ั
7: ยถ
1: ี
7: ระเว
1: ทอ
7: ธ
1: ิ
7: บด
1: ี
7: กรมสรรพสาม
1: ิ
7: ตเป
1: ิ
7: ดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569 ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 408,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อครองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีลักใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
8: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
9: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
8: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
10: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำภูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันทิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
15: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกัน เสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชน

เทพเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากพ่วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าหญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบทร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบททับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบทร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบทขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไ

หญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่งกลิ้งมาจากทิศทั้ง4บทขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้ง4ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณี5ยอดมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมมีต้นกัลยาณประพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอับสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีระณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัดแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภรรยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภรรยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยว
และภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปู่เตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดภูเขาสัตตบริพันธ์วิมานเท้าจัตุโลกบาลครั้นมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานที่ปรากฏอยู่ในอากาศอย่างนี้แล้วจึงเสด็จตรงไปยังที่อยู่ของเท้าสักกะเทวราชแม้เร่งรีบเช่นนั้นก็ยังมีความอุตสาหะอุตส่าห์ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งทอดเทือกโอบล้อมภูเขาสิเนรุพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเสด็จไปทรงเห็นหมู่ภูเขาในระหว่างนาทีสีทันดอนจึงตรัสถามเทพทูตมาตลีว่าภูเขาเหล่านั้นชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งหน้าไปพรางกราบทูลว่าภูเขาเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นปราการธรรมชาติ7ชั้นคือภูเขาสุทัศน์อยู่นอกสุดถัดจากภูเขาสุทัศน์นั้นไปคือภูเขากรวิกภูเขากรวิกนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศน์มีทะเลทีสีทันดอนขั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งสองลูกนี้ถัดจากภูเขากรวิกเข้ามาคือภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากรวิกมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาอิสินธรคือภูเขายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นถัดจากภูเขายุคันธรคือภูเขาเนมินธรภูเขาเนมินธรนั้นสูงกว่าภูเขายุคันธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาเนมินธรคือภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาวินตกะคือภูเขาอัสกัณณะภูเขาอัสกัณณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นเช่นกันภูเขาทั้งเจ็ดเหล่านั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาแต่ละลูกดุจขั้นบันไดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้งสี่บางครั้งเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลเท้าทัตรถประจำทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้เท้าวิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากุเวนประจำทิศเหนือจิตตกูฏประตูสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปชี้ให้ดูรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มประตูจิตตกูฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าประตูนี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูฏเป็นทางเสด็จเข้าออกของเท้าสักกะเทวราชเป็นประตูเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสุทัศน์สลักสลาวด้วยรูปจิตรกรรมต่างๆรุ่งเรืองวิจิตรบรรจงด้วยรูปเหมือนเท้าสักกะเทวราชคอยรักษาเทพนครประหนึ่งเสือโคร่งรักษาป่าครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าสู่เทพนครสู่เทวสมาคมพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์ทอดพระเนตรเทวสภาชื่อสุธรรมมาตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าวิมานนี้เป็นเทวสภาชื่อว่าสุธรรมมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญานุภาพมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกต้นเป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏ
บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธุ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมาเทวสภาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงต่างก็แซ่ซ้องสาธุการต้อนรับด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเชิญชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยการอยู่อันเป็นทิพย์พระเจ้าเนมิราชตรัสห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเข้ามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรให้นำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมราชรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาของเราเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและสมบัติของท้าวสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราษฎรว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นก็จะบังเกิดในเทวโลกเช่นกันครั้นการต่อมาเมื่อนายภูษามาลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศาหงอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้วทรงสลดพระทัยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูษามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาพระองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหาร4จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทร์ธิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกะซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอันยามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานสอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊แล้ผู้ช่วยเลขาธิการสปตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปปอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุล ุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอัศวินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกส์การสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเป็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคใต้กฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนจะพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่จะพามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเนวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้ง2ประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซ ึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบายาสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venturize 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IPX Venturize Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมปราโสภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: รับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลอมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไคจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทำนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6 และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่6-7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไปรษณีย์ไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
2: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับ เป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: นายสุธนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวครับ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาไซกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุธนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE ว้าวครับ2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่มหนึ่งโรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมและโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิตคาดนาครายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
5: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมมะลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนของฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของเราตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9นะครับซึ่งก็จะมีฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่นะครับช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องก็คือการตรวจมรดกโลกเชียงใหม่นะครับซึ่งมีการตรวจกันอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการไอคอมโมสกันตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่8ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราและนอกจากนี้ครับมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากแฟนรายการวอลเลย์บอลอย่างล้นหลามก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขายบัตรเข้าชมวันที่3สิงหาที่ผ่านมานะครับเปิดไปไม่ถึง3นาทีหมดแล้วนะครับบัตรแบบออนไลน์แล้วก็วันนี้มีการจำหน่ายบัตรทั้งหมดอยู่ 2,100 ใบใน3วันก็คือวันที่7วันที่8แล้วก็วันที่9ก็หมดภายในช่วงเวลา10:00 น.เช่นเดียวกันครับตอนนี้ขายหมดทุกที่นั่งแล้วนะครับ7 8 9

0: ภาค5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า9กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา3รายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบ5นโยบายสำคัญขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่พื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันสินบนเร่งดำเนินการเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกระดับห้องตรวจตาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เสริมศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกสู่มาตรฐานการรักษายุคใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการทำงานแกนนำองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
1: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
1: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ใจเย็นๆลงละขอบค
2: ุ
1: ณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเราไปติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า9กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา3รายที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปส.ภาค5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีจับกุมผู้ต้องหา3รายและตรวจยึดยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดเฮโรอีน 8.62 กิโลกรัมและยึดรถยนต์1คันโดยคดีแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พนักงานบริษัทส่งพัสดุ DHL สาขาเชียงใหม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่5และกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าพบพัสดุต้องสงสัยเกรงว่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ร่วมตรวจสอบพัสดุดังกล่าวจำนวน2กล่องณ DHL Express Service Point ถนนมหิดลอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเตรียมจัดส่งไปยังกรุงเทพมหานครพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ภายในกล่องน้ำหนักรวม 8.62 กิโลกรัมก่อนขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยได้2คนบริเวณริมถนนทางสาธารณะบ้านทุ่งงิ้วหมู่ที่6ตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายคดีที่2เมื่อวันที่4สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถยนต์ยี่ห้ออีซูซูทะเบียนงองูบอยไม้814-7เชียงใหม่ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในกระทั่งพบรถเป้าหมายบนถนนสายเชียงใหม่แม่ออนก่อนติดตามไปยังบ้านพักในพื้นที่ตำบลออนเหนืออำเภอแม่ออนและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายตรวจค้นพบกระสอบปุ๋ยจำนวน8กระสอบภายในบรรจุยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดพร้อมตรวจยึดรถยนต์1คันก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสภ.แม่ออนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ผลการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง5สิงหาคม2569สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 27,345 คดีในจำนวนนี้เป็นยาเสพติดรายสำคัญ315คดีตรวจยึดยาบ้ากว่า420ล้านเม็ดไอซ์กว่า 1,350 กิโลกรัมเฮโรอีนกว่า105กิโลกรัมเคตามีน 1,300 กิโลกรัมและฟิน410กิโลกรัมพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าประมาณ 1,580 ล้านบาทไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบ5นโยบายสำคัญขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่พื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันสินบนเร่งดำเนินการเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
4: ที่ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

0: นายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเชิงรุกขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเชียงใหม่โปร่งใสไร้สินบนพร้อมมอบ5นโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่พื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันสินบนประกอบด้วยลดโอกาสการเกิดสินบนทบทวนกระบวนการที่มีความเสี่ยงลดขั้นตอนที่ไม่จำลดการใช้ดุลพินิจและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้สร้างวัฒนธรรมไม่ให้ไม่รับไม่ทนต่อสินบนส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนยกระดับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ทุกส่วนราชการประเมินความเสี่ยงกำหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและประชาชนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกับสำนักงานปปช.ภาค5สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดองค์กรอิสระหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อผลักดันเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันสินบนของประเทศซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตและสินบนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปปช.มาตรา176พ.ร.บ.หัวประมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งเสริมเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแนวร่วมป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ทั้งนี้หากทุกภาคส่วนร่วมกันยึดหลักโปร่งใสซื่อสัตย์รับผิดชอบและตรวจสอบได้จะช่วยยกระดับเชียงใหม่ให้ไม่เป็นเพียงเมืองแห่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เท่านั้นแต่จะก้าวสู่มหานครเชียงใหม่ต้นแบบแห่งความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่ไร้สินบนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ทางด้านคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกระดับห้องตรวจตาหรือว่าโรคตานะครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เสริมศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกสู่มาตรฐานการรักษายุคใหม่ที่ห้องประชุมชั้น15อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวยกระดับห้องตรวจตาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เสริมศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกสู่มาตรฐานการรักษายุคใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้รับบริการประมาณ 250-300 คนต่อวันหรือประมาณ 50,000 ครั้งต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและรักษามุ่งลดความแออัดเพิ่มความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพดูแลผู้ป่วยโรคตาในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมปาฐกถาพิเศษสืบสานรักษาและต่อยอดโดยมีผู้บริหารคณาจารย์แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่บริการด้านจักษุวิทยาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561เมื่อภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ICMU Run for Sight เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาโดยได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เงินสนับสนุนในระยะแรกได้นำไปใช้ในการปรับปรุงห้องตรวจโรคจอตาและวุ้นตาซึ่งแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2563ต่อมาในปีพ.ศ.2569ภาควิชาจักษุวิทยาได้สานต่อการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงห้องตรวจโรคตาเบอร์7พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรักษาลดข้อจำกัดของพื้นที่เดิมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดูแลผู้ป่วยตลอดจ นการสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์โครงการปรับปรุงห้องตรวจตาและการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น12ล้านบาทจากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และระบบบริการด้านจักษุวิทยายกระดับการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยโรคตาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการทำงานแกนนำองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดเวทีสรุปบทเรียนการทำงานแกนนำองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคด้านสุขภาพในระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ที่โรงแรมอโมราช5แพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าการจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อถอดบทเรียนแบ่งกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้จากการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมาใน4ประเด็นได้แก่การยื่นจดแจ้งเป็นองค์กรผู้บริโภคตามกฎหมายการสื่อสารรณรงค์คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและการพัฒนาเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพรวมถึงการวิเคราะห์องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดระบุความพึงพอใจพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กรในอนาคตเพื่อก้าวไปสู่องค์กรผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพและทิศทางการสนับสนุนการทำงานของแกนนำองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำองค์กรผู้บริโภคจาก15องค์กรในพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัยตากเพชรบูรณ์อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทจำนวน45คนเข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียนในครั้งนี
1: ้นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปปช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอตังโซนเหนือเจ้าไปกันที่อำเภอฝางไปปากับแม่ปราณีนาคเสนอปมช.ของอำเภอฝางตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
3: เจ้าสวัสดีเจ้าและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านตัวเจ้า
0: เจ้าฝางไปจะได้พ้องเจ้าแม่
3: เจ้าฝางก็ขณะนี้กำลังมืดคึ้มๆฝนก็ลงสุยๆนะเจ้า
0: เจ้า
3: อากาศก็ดีเจ้า
0: เจ้าวันนี้แม่มีข่าวสารยังมาฝากมูเฮาพ่องเจ้า
3: เจ้าจากข่าวสารของอำเภอฝางนะเจ้าเขาก็จะเริ่มจากวันที่4นะเจ้าสิงหาคม2569ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกุศลแปลงอำเภอฝางพร้อมด้วยนักอัคดิตสิริพัฒนนุกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝุ่นแม่ศุนได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการซ่อมสร้างบ้านของนางอัจจิมาติจันซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่27กรกฎาคม69ที่ผ่านมาเจ้าโดยนำเพลฟางบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศุนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ศุนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ก็ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการซ่อมแซมสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณบ้านเลขที่282หมู่9ตำบลแม่ศุนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าส่วนวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าสิงหาคม2569เวลา 9:00 นว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกุศลอำเภอฝางก็ได้เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายอำเภอฝางเพื่อพัฒนากลไกของการทำงานสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอำเภอฝางภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนกับการมีส่วนร่วมป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ณที่ว่าห้องการประชุม อำเภอฝางชั้นตองตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ก็ว่ามีแหมงานนึ่งนะเจ้าเวลา 4:00 นว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางก็พร้อมด้วยรองผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอฝางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางเจ้าหน้าที่พยาบาลงานสุตินารีเวชปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรและนักจัดการงานทะเบียนและบัตรเทศบาลตำบลเวียงฝางก็ได้ร่วมกันหารือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและเน้นย้ำตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์กรณีการรับแจ้งการเกิดของบุตรของคนต่างด้าวที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุตรสัญชาติไทยโดยปัจจุบันนี้เนี่ยมีกระบวนการที่หญิงต่างด้าวจ้างชายไทยเพื่อรับเป็นบิดาของบุตรและกระบวนการคนต่างด้าวจ้างคนใดให้รับเป็นบิดาและหรือมารดาของเด็กแล้วไปขอแจ้งการเกิดเพื่อให้บุตรของตนได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติซึ่งประพฤติกรรมดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจึงได้กำชับเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนการรับแจ้งการเกิดและการออกสุติบัติเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทางการทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนนั้นที่6วันนี้นะเจ้าเวลา 10:00 นว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการธนาคารต้นไม้ปลูกวันนี้เพื่อพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคตของเราจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่คะและตำบลแม่งอนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทั้งรับมอบกล้าไม้เพื่อเปลี่ยนการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นปลูกป่าสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อกับชุมชนในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ณที่ว่าการอำเภอฝางตำบลยังอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเนี่ยวันนี้นะเจ้าวันนี้วันที่6นะเจ้าสิงหาคมเวลา 9:00 นเจ้าวันนี้นายอนุพงษ์อรุณเรืองสวัสดิ์เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงานประชุมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศาสตร์อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอฝางณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุนซึ่งมีนโยบายอยู่8ด้านด้วยกันนะเจ้าได้แก่ด้านคือข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีด้านเด็กและเยาวชนด้านครอบครัวด้านชุมชนเข้มแข็งด้านที่อยู่อาศัยด้านการสร้างอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินและด้านราชการที่เป็นมิตรกับประชาชนนะเจ้า
0: เจ้า
3: วันที่16ถึง19สิงหาคมที่จะถึงในวันข้างหน้านี้นะเจ้า
0: เจ้า
3: ทางพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกและเสริมพลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเชี่ยวชาญด้านครอบครัวและเสริมสร้างการออมดังนั้นท่านใดที่สนใจทางพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนะเจ้าได้สมัครนะเจ้าเพื่อจะได้เข้าอบรมณโรงแรมดึกแกรนด์ชัยพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลข0834627089โดยนายอนุพงษ์อรุณสวัสดิ์เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญการพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
0: เจ้า
3: อำเภอฝางเจ้า
0: เจ้าวันนี้ขอบคุณจันนักเลยเจ้าแม
3: ่เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้าน
0: ี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอฝางเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพุธจะพาไปอู้จักกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
1: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอตังโซนเหนือเจ้าไปกันที่อำเภอฝางไปปากับแม่ปราณีนาคเสนอปมช.ของอำเภอฝางตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
3: เจ้าสวัสดีเจ้าและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านตัวเจ้า
0: เจ้าฟางไปจะได้พ่องเจ้าแม่
3: เจ้าฟางก็ขณะนี้กำลังมืดคึ้มๆฝนก็ลงสวยๆนะเจ้า
0: เจ้า
3: อากาศก็ดีเจ้า
0: เจ้าวันนี้แม่มีข่าวสารยังมาฝากหมู่เฮาพ่องเจ้า
3: เจ้าจากข่าวฝันของอำเภอฟางนะเจ้าเขาก็จะเริ่มจากวันที่4นะเจ้าสิงหาคม2569ว่าที่รัตนีนพรัตน์สุภกิจกุศลแผนเพื่อฟางพร้อมด้วยนักอัคดิตสิริพัฒนนุคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝุ่นแม่สุนได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการซ่อมสร้างบ้านของนางอัจจิมาติจันซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่27กรกฎาคม69ที่ผ่านมาเจ้าโดยนายเพื่อฟางบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สุนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ก็ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการซ่อมแซมสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณบ้านเลขที่282หมู่9ตำบลแม่สุนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าส่วนวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าสิงหาคม2569เวลา 9:00 น.ว่าที่รัตนีนพรัตน์สุภกิจกุศลในอำเภอฝางก็ได้เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายอำเภอฝางเพื่อพัฒนากลไกของการทำงานสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอำเภอฝางภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนกับการมีส่วนร่วมป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ณที่ว่าห้องการประชุมอำเภอฝางชั้น2ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่5กว่ามีแห่งงานหนึ่งนะเจ้าเวลา 4:00 นว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางก็พร้อมด้วยรองผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอฝางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางเจ้าหน้าที่พยาบาลงานสุตินารีเวชปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรและนักจัดการงานทะเบียนและบัตรเทศบาลตำบลเวียงฝางก็ได้ร่วมกันหารือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและเน้นย้ำตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกรณีการรับแจ้งการเกิดของบุตรของคนต่างด้าวที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุตรสัญชาติไทยโดยปัจจุบันนี้เนี่ยมีกระบวนการที่หญิงต่างด้าวจ้างชายไทยเพื่อรับเป็นบิดาของบุตรและกระบวนการคนต่างด้าวจ้างคนใดให้รับเป็นบิดาและหรือมารดาของเด็กแล้วไปขอแจ้งกันเกิดเพื่อให้บุตรของตนได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติซึ่งประพฤติกรรมดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจึงได้กำชับเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนการรับแจ้งการเกิดและการออกสู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
1: 21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดค่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรสิทธิ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติโดยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉาน จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบริการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีอีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคาร หากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: เจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่6เดือนสิงหาคม2569นะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังครับหลายที่หลายแห่งก็อาจจะมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำที่ผ่านมาฝนตกในหลายที่เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะเดี๋ยวก็มีแดดออกมาเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็มีฝนตกลงมานะครับอาจจะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันเห็นว่าคนเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะบางคนเป็นไข้ไม่สบายถ้าไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ไปอยู่รวมกลุ่มกันหลายๆคนก็อาจจะทำให้เกิดไข้หวัดระบาดกันได้นะครับด้วยความห่วงใยจากทุกพื้นที่เลยนะครับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในตอนนี้กันก่อนนะครับภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับแล้วก็เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักมากนะครับบางที่บางแห่งก็มีฝนตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับวันก่อนเนี่ยเอียวสุรชัยก็เปิดรายการของตัวเองให้กับลูกๆฟังนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทะเลอันดามันนี่มันคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยต้องเปิดแผนที่เนี่ยชี้ให้เขาดูนะฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งอ่าวไทยฝั่งนี้ด้านหลังนี้นะครับหลังขวาเนี่ยบอกให้เขานะเขาเรียกว่าทะเลอันดามันแล้วเขาก็ถามนะแล้วฝั่งไหนที่มันเกิดสึนามิได้บ้างนะครับก็บอกว่าเออฝั่งอันดามันเนี่ยก็เคยเกิดสึนามินะครับก็เป็นความสงสัยของเด็กๆเนาะที่ได้ฟังพ่อจัดรายการอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับอ่ะยังไม่จบนะฮะเรื่องของพยากรณ์อากาศยังไม่จบทีนี้มาดูในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบ้านเรานะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เขาเน้นกันเนี่ยเตือนกันเนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแล้วก็แพร่นะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับที่เตือนๆกันนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่แถวๆสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางนะครับก็จะมีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ 35.9 มิลลิเมตรนะครับส่วนระดับน้ำครับถ้าเป็นน้ำปิงที่วัดได้เนี่ยนะครับ P67 บ้านแม่แตอำเภอสันทรายอยู่ที่ 0.77 เมตรนะครับก็คือ77เซนติเมตรนั่นเองครับส่วนที่ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่1เมตร42เซนติเมตรนะครับก็มีปริมาณน้ำไม่มากนะครับมีไม่มากนะครับไม่ห่วงแต่อย่างใดเนาะเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ก็ต้องฟังเพลงแบบที่มีกลิ่นอายของเมืองเหนือเมืองเชียงใหม่บ้านเรานะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับกลิ่นอายของเมืองเหนือเมืองเชียงใหม่บ้านเรานะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเราร่วมกันส่งเสริมศิลปินล้านนาศิลปินคนเหนือบ้านเรากันด้วยนะครับเดี๋ยวเพลงไทยสากลสักครู่หนึ่งจะทยอยนำมามอบให้ได้ฟังกันนะครับในยุค 80-90 ขอให้มีความสุขกันนะฮะเอียวสุรชัยเนี่ยไถโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเนาะเมื่อเช้าก็ไปเจอคลิปนะครับคลิปบรรยากาศเก่าๆนะครับที่มีคนนำมาโพสต์ที่มีคนนำมาลงโซเชียลมีเดียนะครับโอ้โหเห็นบรรยากาศแบบพื้นบ้านแบบนั้นเนี่ยหลายๆคนก็รำลึกนึกถึงบรรยากาศตอนสมัยเราเป็นเด็กๆนะมันดูไม่มีอะไรแต่มันดูมีความสุขมีความสุขนะครับชีวิตก็ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเร่งรีบนะครับบรรยากาศแบบท้องทุ่งท้องนาปีนต้นไม้มีวัวมีควายนะครับหลายๆคนในคอมเมนต์นะเอียวสุรชัยก็ลองไปอ่านดูว่าเอ๊ะเขาจะคอมเมนต์ยังไงบ้างเขาจะพิมพ์กันยังไงบ้างบางคนก็โอ้คิดถึงบรรยากาศเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วช่วงชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะได้เห็นทั้งแบบโบราณแบบดั้งเดิมสมัยเก่าแบบบ้านๆนะฮะแล้วก็มาในยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับเราเกิดมาในยุคนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเราโชคดีนะที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะแล้วท่านผู้ฟังล่ะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไหมเดี๋ยวเอียวสุรชัยจะมามอบเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ต้องนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะเดี๋ยวเอาเพลงเก่ามาให้ได้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับเมื่อก่อนอย่างที่บอกเนี่ยนะลูกๆหลานๆเนี่ยก็ฟังเพลงกับพ่อแม่นะครับกับตากับยายนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะฟังเพลงกับพ่อแม่ด้วยหรือเปล่านะครับอย่างน้อยอ่ะเปิดเพลงในยุคเราเนี่ยให้เขาฟังบ้างก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าเพลงในยุคเรามันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเอียวสุรชัยเนี่ยนะครับเด็กๆได้ฟังเพลงกับเอียวสุรชัยด้วยนะเพราะว่าเปิดฟังทุกคืนนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนมาร่วมในการประชุมกันนะครับก็มีการรายงานผลการดำเนินงาน Operation 90 Days หรือว่าผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะครับแต่ว่าดูเหมือนแนวโน้มแล้วเนี่ยยาเสพติดที่กลุ่มขบวนการนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างมากเป็นตัวเลขเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเราเห็นแล้วก็บางทีก็รู้สึกใจอ่อนไปด้วยนะครับในขณะที่หน่วยงานต่างๆก็เร่งดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหานะครับท่านผู้ฟังครับอย่างในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะเท่าที่เมื่อเช้านี้เขามีรายงานเนี่ยสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะครับโอ้โหเขาจับได้มาก15,800,000กว่าเม็ดนะครับโอ้โหเชียงรายเนี่ย10,590,000กว่าเม็ดแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นจังหวัดแพร่2,000,000นอกนั้นก็หลักแสนนะครับหลักหมื่นแต่ว่าเชียงใหม่นี่เยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้เนี่ยนะคดีจับกุมยาเสพติดทุกข้อหาตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึง10กรกฎาคม2569ภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด 1,206 คดีแล้วนะครับก็เป็นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีค่อนข้างมากนะ343คดีนะครับก็มีการลำเลียงผ่านขนส่งของเอกชนเยอะเลยนะครับที่เขาจับได้เนี่ยต้นทางจากภาคเหนือตอนบนมี58คดีนะครับก็มี26คดีจับกุมในพื้นที่บ้านเรานะครับในภาคเหนือแล้วก็อีก32คดีไปจับกุมในภูมิภาคอื่นๆนะครับเป็นยาบ้า23,000,000กว่าเม็ดไอซ์12กิโลกรัมเคตามีน154กรัมนะครับเคตามีน154กิโลกรัมกัญชาแห้งช่อดอกแล้วก็กัญชาเนี่ยนะครับ78กิโลกรัมนะครับโดยประมาณครับส่งแฟลตนะครับ29คดีส่ง KEX 9คดี JNT 3คดี DHL 2คดี
แล้วก็อื่นๆอีกนะครับเอียวสุรชัยก็ไม่รู้นะ SPX เนี่ยอีก1คดีนะครับแล้วก็ส่งรถทั่วๆไปนี่อีก12 14คดีนะฮะซึ่งกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับก็แอบส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านขนส่งของเอกชนค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตั้งแต่ปี66นะฮะแล้วก็ปี67 68แล้วก็69เนี่ยนะครับยาบ้าเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากนะครับแพร่ระบาดทั่วไปในประเทศเขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับตัวเลขนี่ก็มีเห็นได้ชัดเลยว่ามันสูงขึ้นส่วนไอซ์นะครับไอซ์ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแล้วเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับเฮโรอีนก็มีตัวเลขที่ทรงตัวนะครับส่วนเคตามีนนะครับเพิ่มขึ้นมากเลยนะเคตามีนเพิ่มขึ้นมากแพร่ระบาดในสถานบันเทิงในประเทศเราเนี่ยแหละนะครับก็แปลกเหมือนกันนะก็รู้ต้องรู้ว่ามันเป็นยาเสพติดมันไม่ดีเนี่ยทำไมเขาก็ยังมีคนเสพเนาะถ้ามันไม่มีคนเสพมันไม่มีคนซื้อเนี่ยนะครับคนผลิตมามันก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครมันก็คงต้องเปลี่ยนอาชีพแต่ทีนี้รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีมันสร้างผลกระทบทั้งหลอนทั้งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเสียสุขภาพนะครับแต่ก็ยังมีคนไปเสพอยู่นะครับทีนี้มีจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดนะครับที่เขาจำแนกเป็นรายอำเภอตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึงณปัจจุบันเนี้ยครึ่งปีนะครับก็มีของอมก๋อยเนี่ยเยอะเลยนะมีอมก๋อยรองลงมาก็เป็นแม่แจ่มแม่แตงฝางเชียงดาวนะครับรองลงมาก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่ชัยปราการแม่อายสันทรายแม่วางจอมทองฮอดแม่ริมดอยสะเก็ดกัลยาณิวัฒนาสารพีดอยเต่าสันป่าตองเวียงแหงสะเมิงพร้าวสันกำแพงหางดงดอยหล่อแล้วก็แม่อ่อนนะเรียงลำดับลงมานะครับมีผู้ที่เป็นผู้ชายที่ติดยาเสพติดบำบัดเนี่ยประมาณ 86.49%ผู้หญิงก็มีนะครับผู้หญิงมี 13.51% นะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วล่ะท่านผู้ฟังครับมันระบาดเยอะเหลือเกินครับนะมาแล้วก็ขนมามันคงผลิตทุกวันนะผมว่านะคงผลิตทุกวันนั่นนั่งตอกปั๊มเม็ดยาเนี่ยนะเมื่อก่อนอาจจะใช้มือใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้อาจจะมีเครื่องจักรที่มันทันสมัยผลิตได้ทีละหลายร้อยเม็ดประมาณนั้นนะครั้งละหลายร้อยเม็ดออกมาพร้อมกันแบบนี้นะมันก็เลยทำให้มียาเสพติดระบาดเฉพาะประเทศไทยเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านเม็ดนะครับอาจจะมีจากพื้นที่อื่นๆอีกล่ะนะครับประเทศอื่นๆอีกล่ะนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับถือว่าเป็นตัวที่ทำลายชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเราก็ต้องดูแลลูกๆหลานๆของพวกเรานี่แหละครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดถ้าเรามีภูมิคุ้มกันมีเกราะป้องกันในครอบครัวในชุมชนของเราแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถมาทำอะไรเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังมีคนไปหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเสพทั้งค้าทั้งขายเนี่ยมันก็จะทำลายสภาพสังคมของเรานะครับเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆมากมายหลอนทำร้ายคนอื่นทำร้ายแม้กระทั่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเอียวสุรชัยได้ดูข่าวนะครับฟังข่าวดูข่าวด้วยนะครับก็บอกว่ามีคนเสพยาแล้วไปข่มขืนแม่ตัวเองนะโอ้ทางอีสานนู่นแหละน่าสงสารมากๆไม่น่าเชื่อเนาะก็ออกจากตรงนั้นมาแท้ๆนะเป็นลูกของแม่นะครับสุดท้ายเจอยาเสพติดเข้าไปเนี่ยนะครับไม่รู้แล้วว่าใครเป็นแม่เป็นลูกนะกลายเป็นว่าข่มขืนแม้กระทั่งแม่ของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในชุมชนแถวบ้านเราหรือว่าในประเทศของเรานะครับเราต้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยจริงๆล่ะนะครับทั้งเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลในชุมชนในหมู่บ้านนะครับมีที่ไหนมีเบาะแสคนเสพเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาจัดการเพื่อที่จะนำไปบำบัดรักษาถ้าไม่งั้นนะสังคมจะเสื่อมทรามลงเรื่อยๆนะครับถ้าเขาเสพเยอะๆมันแก้ปัญหาลำบากยากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันดูแลกันไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับ
เล่าข้อมูลให้ได้รับฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยไปฟังเพลงกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเป็นประเพาะให้ได้ฟังกันแล้วก็หลากหลายเรื่องเล่านะครับความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบวันเอี่ยวสุรชัยก็หยิบยกนะครับมาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟังให้ได้รับทราบกันนะครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานปปช.ภาค5เขาจัดโครงการเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์เชียงใหม่โปร่งใสไร้สินบนนะครับเพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริตเชิงรุกนะครับโดยร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนสร้างระบบบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็ได้ประกาศ5นโยบายสำคัญนะครับได้แก่ลดโอกาสการเกิดสินบนด้วยการพัฒนาระบบ e-service นะครับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับสร้างวัฒนธรรมไม่ให้ไม่รับไม่ทนต่อสินบนนะครับแล้วก็ยกระดับการบริหารความเสี่ยงเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้ก็มีการจัดทำแผนปฏิบัติการใน4ประเด็นเสี่ยงสำคัญนะฮะเช่นการออกใบอนุญาตก่อสร้างการบริหารแรงงานต่างด้าวการแก้ไขปัญหาธุรกิจนำเที่ยวผิดกฎหมายแล้วก็การป้องกันสินบนในภาคธุรกิจเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่มหานครต้นแบบแห่งความโปร่งใสแล้วก็เป็นจังหวัดที่ประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือเป็นความตั้งอกตั้งใจนะครับท่านผู้ฟังครับแ

แต่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนจริงๆนะถึงจะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมันจริงๆมาตบมือข้างเดียวไม่ดังเนาะเรื่องของสินบนการทุจริตเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับพอมันตบสองข้างด้วยกันเมื่อไหร่แล้วก็กลายเป็นทุจริตคอร์รัปชันทันทีเลยนะครับนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ขยายผลการวิจัยหุ้นส่วนทางสังคมท้องถิ่นเสริมพลังชุมชนร่วมจัดการไฟป่าฝุ่น PM 2.5 นะครับเมื่อเช้านี้เขาไปจัดที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนะครับก็มีรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องไปเป็นประธานในการเปิดเวทีเผยแพร่ขยายผลการวิจัยพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมทางหุ้นส่วนทางสังคมเนี่ยนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับโครงการนี้ศึกษาโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายนะครับก็มีทุนวิจัยจากวช.นะครับนำร่องใน11หมู่บ้าน10ตำบล10อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีป่าชุมชนหรือว่าอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และก็ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับพบว่าการบริหารจัดการในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อเชื่อมโยง3กลไกสำคัญก็คือกลไกการปฏิบัติหลักที่มีคณะกรรมการป่าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนทางสังคมเชื่อมชุมชนเช่นหน่วยงานรัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาหน่วยงานสนับสนุนรวมถึงกลไกทางสังคมแนวดิ่งเขาบอกว่าอย่างนั้นนะได้แก่จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านผู้ฟังครับก็เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะมีการขยายผลในระยะต่อไปนะครับ3ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการความเสี่ยงการเกิดไฟด้านการบริหารเชื้อเพลิงและใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังการจัดการกองทุนทรัพยากรและสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันแก่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนแล้วก็การสร้างคนและเครือข่ายด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังสั้นๆเนาะอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับเป็นงานวิจัยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆก็คงจะทยอยนำมาให้ได้รับทราบรับฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: ฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดนะครับวันนี้ตำรวจภูธรภาค5ก็ได้มีการผนึกกำลังหลายหน่วยงานนะครับเขาแถลงการจับ3คดียาเสพติดรายสำคัญยึดยาบ้าได้กว่า3,200,000เม็ดเฮโรอีนอีก8กิโลกว่าๆนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีศร นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษมีผู้แทนจากสำนักงานปปสภาค5นะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ3คดีนะครับคดีที่1เนี่ยเขาจับยาบ้า 2,500,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับอาจจะใช้เส้นทางหลบเลี่ยงไปทางนั้นนะครับคดีที่2ตรวจยึดยาบ้าอีก 7,400,000 เม็ดที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับคดีที่3จับเฮโรอีน 8.62 กิโลกรัม8กิโล6ขีดเนี่ยนะครับเชื่อมโยงการขนส่งพัสดุจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะครับผลการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5นะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง5สิงหาคมถึงเมื่อวานนี้นะครับสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ถึง 27,345 คดีโอ้โหนะตำรวจไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยวันๆก็ได้จับยาเสพติดเนี่ยเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับในจำนวนนี้เป็นคดียาเสพติดรายสำคัญเนี่ย315คดีตรวจยึดยาบ้ากว่า420ล้านเม็ดนะครับไอซ์กว่า 1,350 กิโลกรัมเฮโรอีนกว่า105กิโลกรัมเคตามีนไปแล้วกว่า 1,300 กิโลกรัมตันกว่านะฮะแล้วก็มีฟินอีก410กิโลกรัมนะครับพร้อมที่จะตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าประมาณ 1,580 ล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังครับมันเยอะเหลือเกินนะพูดถึงเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทุ่ม2ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอียวสุรชัยแล้วก็น้องๆทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนะครับพรุ่งนี้แล้วสินะที่เขาจะมีการแข่งขันกันเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะเช้ามืดเลยมั้งที่คนไปรอซื้อตั๋วที่จะไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับเรียกได้ว่าล้นหลามคนสนใจเยอะนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสนามบ้านเรามันกว้างมันใหญ่กว่านี้เนี่ยเนาะก็คงจะสามารถขายบัตรคนก็สนใจเยอะกว่านี้นะครับเขาบอกว่าบางคนไปรอตั้งแต่4ทุ่มเมื่อวานนี้เมื่อคืนวานนี้โอ้โหแสดงว่าตื่นตัวด้านการกีฬาเป็นอย่างมากได้เห็นภาพนะที่สื่อต่างๆเอามาลงเนี่ยโอ้เอาเสือเอาอะไรไปนั่งรอซื้อนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบ้านเรามีความคึกคักเลยนะครับขอให้มีความสุขกันนะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับจะสามารถคว้าแชมป์มาได้สำหรับรายการนี้นะครับเห็นตั้งแต่วัยสูงอายุวัยรุ่นเนี่ยนะครับไปรอซื้อกันเนี่ยนะฮะโอ้โหเนาะถ้าเป็นร้านขายของอย่างอื่นนี่ก็น่าจะเหมาะเลยแหละคนมารุมซื้อขนาดนี้เนี่ยนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิเศษดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาเอียวสุรชัยลากันไปก่อนเนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มเรากลับมาติดตามกันใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเอาไปฟังเพลงกันนะครับเอียวสุรชัยไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
7: นางอัชราสินเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินวิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยนัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
8: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรักชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวัฒนาตระเกตรายงาน
1: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพอลโกลสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าอยากจะฟังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแล้วก็ชมได้ด้วยนะในช่วงคุณหมอมะกรเนี่ยก็มักจะท่านจะทำเป็นประจำนะก็คือออกทาง Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะออกทาง Facebook แล้วก็ท่านออกทาง Facebook เสร็จแล้วเราก็ชมทาง Facebook ได้คู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถชมและฟังได้เลยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับคุณหมอมะกรเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้โทรมายังไม่ถึงช่วงหมอมะกรเลยจะคุยกับหมอมะกรแล้วแม่เป็นขวัญใจผู้ฟังจริงๆคุณหมอมะกรนะครับคุณหมอมารอแล้วด้วยนะวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับใครอยากจะชมทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้ผมแชร์ให้แล้วนะเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ดูวันนี้สดใสนะคุณหมอนะ
3: อย่างเหลืองเลยฮะวันนี
2: ้สดใสดีครับสดใสดีครับเชิญครับเชิญ
3: มาใหม่ฮะเพิ่มใหม่ฮะชอบครับ
2: ทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่เลยดูเลยทีมอะไร
3: เป็นเสื้อกีฬาธรรมดา
2: อ๋อครับสีเหลืองบางทีมันก็ใส่แล้วมันก็ดูสดใสดีครับขับเชิญครับ
3: ครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มนะฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแจกต้นไม้ต้นกระดูกไก่ดำนะครับ
2: โอ
3: ้นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับจำกัดวันละ50ต้นนะครับอันเนี้ยต้องรับที่ศูนย์สมุนไพรอภิภูเบศรนะฮะที่ช็อปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิภูเบศรครับนะฮะแจกฟรีครับแจกเลยฮะไม่ต้องซื้อ
2: ใครอยากได้บอกเลยมี
3: ช็อปแต่เขาจะมีจำกัดวันละ50
2: วันละแค่50หมดแล้วหมดเลย
3: แล้วหมดเลย oh. ทุกวันเสาร์นะอาทิตย์นะฮะผมเดินไปที่ช็อปเนี่ย
2: mm-hmm.
3: เขาเริ่มแจกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
2: oh.
3: นะฮะเดินเข้าไปก็จะไปเดินไปดูผลิตภัณฑ์เล่นๆนะว่ามีอะไรออกมาใหม่ก็เห็นเขาตั้งกระถางต้นไม้อยู่นะฮะ mm-hmm. เต็มเลยก็ mm-hmm. เลยถามว่าทำอะไรอ๋อเขาบอกว่ามีแจกต้นไม้นะครับต้นกระดูกไก่ดำ mm-hmm. นะครับจะเป็นแบบต้นเล็กๆน่ารัก
2: oh.
3: นะครับแล้วบอกว่าปลูกง่ายนะฮะเอาไปลงดินหรือจะใส่กระถางไว้นะฮะแล้วก็รดน้ำเนี่ย
2: ม
3: ันวันเว้นวันก็ได
2: ้
3: นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะเป็นแก้ปวดและอักเสบนะฮะโดยใช้ภายนอกนะฮะโดยปั๊มคั้นน้ำนะฮะทาหรือพอกแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะฮะอันนี้เราสามารถเป็นสมุนไพรไก่บ้านแล้วก็สายมูเนี่ยต้องรู้นะฮะเขาบอกว่าต้นกระดูกไก่ดำในอดีตมีการปลูกไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับผมนะฮะก็เขาจะจำกัด1ท่านต่อ1ต้นนะครับไปก่อนได้ก่อนจำกัดวันละ50ต้นนะครับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวด้วยปราจีนบุรีครับ
2: อยู่ตรงไหนอะศูนย์สมุนไพรอะ
3: ก็อยู่ในตัวโรงพยาบาลนั่นแหละครับที
2: ่
3: เป
2: ็
3: นช็อปครับที
2: ่
3: เป็นช็อปครับตรงนั้นนะครับ
2: โอเคไปถามเขาถ้าไม่รู้ก็ไปถามเขาได้นะ
3: ใช่ครับ
2: โอเค
3: คร
2: ับ โอเคครับ
3: อยู่หน้าตึกเจ้าพระยานั่นแหละครับนะฮะ
2: อืม
3: นะฮะอ
2: ืมครับครับ
3: ก็นี่เดินเข้าไปในช็อปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกใหม่ที่น่าสนใจมากนะมีเครื่องดื่มนะฮะมีเครื่องดื่ม2รสแล้วก็ผมเห็นมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมมาออกมาใหม่น่าใช้เลยฮะคุณผู้หญิงฮะครับจะมีส่วนผสมของ CBD นะฮะเป็นส่วนผสมแล้วราคาไม่แพงนะฮะจะเป็นเซตเลยซึ่งตัว CBD เนี่ยถ้าไปซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศนี่โอ้แพงนะฮะของเปลี่ยนเราก็
2: เต็มนะของเราเต็ม50ด้วยครับ
3: ครับผม
2: เต็ม50ด้วยครับผม
3: แล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆตัวนะมีตัวหนึ่งอ่ะตัวที่เป็นบำรุงกระดูกอะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่า
2: อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์
3: ใช่ใช่อภัยโบนแคร์เนี่ยแพ็กเกจน่าสนใจมากเลยฮะอภัยโบนแคร์วางเขาตอนนี้วางเป็นตัวโปรโมทคู่กับอภัยบีบำรุงสมองนะฮะโบนกับเรนนะฮะตอนนี้เป็นจุดเน้นของแต่ผู้เดือดปีนี้เลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะ
2: ครับ
3: ก็ไปรับต้นไม้กระดูกไก่ดำกันได้ครับ
2: วันละ50ต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์ด้วย
3: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: เสาร์50ต้นอาทิตย์50ต้นนะฮะกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเป็นเป็นสมุนไพรดีตัวหนึ่งเลยนะครับ
3: คร
2: ับ
3: วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโต๊ะฟอรัมนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกปีก็จะเป็นนำแชร์ลิงนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในแง่ของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาสลายริ่มเลือดตัวใหม่ออกมาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะจากของเดิมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทะลวงการอุดตันได้จำกัดนะครับบางทีหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยมันทะลวงไม่ออกนะฮะแต่มันก็มีเริ่มมียาตัวใหม่มาแล้วนะในเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเอามาใช้หลอดเลือดใหญ่ก็สามารถที่จะทะลวงได้มากขึ้นและปลอดภัยนะฮะไม่ค่อยจะเกิดเส้นเลือดสมองแตกที่เป็นผลข้างเคียงที่ตามมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยในการที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเนาะโดยที่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่4ชั่วโมง30นาทีอีกต่อไปนะครับรวมทั้งการใช้การลากริ่มเลือดก็มีข้อบ่งชี้ใหม่ๆเนาะการใช้โมบายสต็อกยูนิตนะครับที่สามารถที่จะเป็นรถที่เคลื่อนที่นะฮะมีเครื่อง CT อยู่ในรถเลยนะฮะวิ่งไปหน้าบ้านคนไข้นะไปทำ CT สแกนหน้าบ้านแล้วฉีดยาตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลดระยะเวลาในการเข้าถึงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้นนะครับก็ฟังแล้วก็มีความประทับใจนะในแง่ของความพยายามของมนุษย์นะในการที่จะต่อสู้กับสต๊อกแต่อาจารย์ก็สรุปงี้นะฮะอาจารย์สรุปว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันสำคัญที่สุดครับสต๊อกเนี่ยไม่เป็นจะดีที่สุดเพราะมันเป็นโรคหลอดเลือดนะ
2: ใช่
3: นะฮะก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ10อย่างนะครับเรียงจากมากไปน้อยเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์หลังภาควิทยุเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีปัจจัยอะไรที่เราจะเน้นเลยนะครับโอ้โหมี10อย่างแต่อะไรมากที่สุดล่ะเรียงลงมาเราจะได้จัดลำดับความสำคัญเนาะในแง่ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะจริงๆทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่สมมติถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เสริมยังเหมือนเดิมนะฮะสต๊อกโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการต้องรีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่อไปนี้นะฮะพูดลำบากนะฮะพูดลำบากคือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับปากตกคือหน้าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกไม่ขึ้นคืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับส ตามัวคือมองไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับหัวหมุนคือเวียนศีรษะแล้วเดินเซถ้ามีอาการ5อย่างนี้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุน5อาการนี้ถ้าเป็นอย่างรวดเร็วให้รีบไปโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วคุณหมอเขาจะประเมินว่าเข้าเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพื่อโอกาสในการรักษานะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันสายไปนะครับอย่างยาฉีดสลายเลือดเนี่ยมันจะต้องฉีดภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีไม่เกินนั้นนะฮะลากเลือดถ้าจะให้ดีต้องไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปช้าแล้วมันจะทำให้การรักษามันผิดพลาดแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็มาฝากเอามาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองวันนี้นะฮะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบกับแตกเนี่ยโดยอาการเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่างต่อไปเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับอาจจะตีบก็ได้อาจจะแตกก็ได้โอเคเส้นเลือดแตกอาจจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่านะครับเช่นคนไข้อาจจะซึมปวดศีรษะมากขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะแต่มันแยกกันไม่ได้ 100%นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นปุ๊บเราจะกินยาแอสไพรินเลยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้า CT สแกนก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเข้าโรงพยาบาลไหนดีนะครับจริงๆถ้าตอบก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายในแง่ของการส่งต่ออยู่แล้วนะครับแล้วโรงพยาบาลชุมชนเดี๋ยวเนี้ยนะครับหลายแห่งโรงพยาบาลอำเภอนะก็มี CT สแกนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนหรือกด1669นะครับให้อาการให้ชัดนะมีอาการแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนำไปสู่การจัดการนะครับถ้าเป็นภายใน4ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยาสลายริ่มเลือดครับก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของสโตรกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยเราครับพี่บุรงครับ
2: ใช่ครับครับผม
3: ป้องกันจะดีที่สุดเนาะครับผมคร
2: ับ ไม่
3: เป็นเลยโรคแบบนี้ครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยเรื่องพอดีวันนี้ผมมีผู้ป่วยสโตรกนี่แหละนะครับมาติดตามที่คลินิกแล้วก็ภรรยาแกมาปรึกษานะครับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเลยนะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าโอ้โหดูลักษณะรูปที่เอามาดูเนี่ยถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะช็อกนะครับช็อกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะแย่ลงได้นะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรคภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดให้ฟังแล้วกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆหลายท่านก็อาจจะเคยมีปัญหานี้เนาะแล้วบางทีมันก็ออกไม่เยอะออกนิดแต่บางคนก็ออกเยอะนะครับแล้วการจัดการจะทำอย่างไรวันนี้ลองจะเล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดนะครับภาษาแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮีมาโตชีเซียนะครับคือการถ่ายอุจจาระบนเลือดสีแดงสดหรือแดงคล้ำนะครับโดยเลือดเนี่ยอาจจะมีออกหลายแบบนะฮะเช่นอาจจะออกมาเป็นสดๆเลยเป็นสีแดงนะครับหรืออาจจะเคลือบกับผิวอุจจาระนะครับคือมีอุจจาระปกติแล้วก็มีเลือดเคลือบออกมานะครับหรือปนมาเป็นเนื้อเดียวกับอุจจาระก็ได้เป็นคล้ำๆออกสีแบบช้ำๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกกลุ่มอาการหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอาการถ่ายดำถ่ายดำภาษาแพทย์เขาเรียกเมเลน่านะครับเมเลน่าคือถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนยางมะตอยเลยอันนั้นเขาเรียกถ่ายดำนะครับมันต่างกันยังไงนะครับ สองภาวะเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือดมันออกนะฮะถ้าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ออกเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยมันจะออกในระดับของลำไส้ใหญ่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับมันอาจจะไม่ถึงลำไส้เล็กนะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่เพราะว่าเลือดมันยังอยู่ในทางเดินอาหารไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแบบเลือดสดๆนะครับยิ่งใกล้ทวารหนักเท่าไหร่เนี่ยเลือดก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีดำถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำสีดำหมายถึงว่าตัวเนื้ออุจจาระเนี่ยเขาจะที่ปนกับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในลำไส้เนี่ยหลายชั่วโมงนะครับพออยู่ในลำไส้หลายชั่วโมงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเม็ดเลือดทำให้กลายเป็นสีคล้ำหรือสีดำซึ่งถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นทางเดินอาหารส่วนต้นจะหมายถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกสดๆเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารส่วนล่างมันจะหมายถึงลำไส้ใหญ่ไล่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับนะยกเว้นกรณีที่ว่าถ้าเลือดมันออกมากจริงๆในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นน่ะในทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นสมมติคนไข้มีแผลในกระเพาะมากๆเลือดออกมากๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นถ่ายออกมาเป็นเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเลือดมันออกมากนะครับมันยังไม่ทันค้างอยู่ในลำไส้มากเพราะว่าเลือดมันออกเป็นมากก็อาจจะมีส่วนได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเวลาแยกกันมันจะแยกสองอย่างแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดสดออกในทางเดินอาหารเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือฤทธิ์ดวงทวารนะฮะลักษณะของฤทธิ์ดวงทวารก็คือจะเป็นเลือดสดๆนะครับออกปนออกมากับแยกจากอุจจาระนะครับอันนี้จะเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งเลยนะครับก็มักจะออกหยุดปริมาณไม่ค่อยมากนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนบริเวณทวารหนักอันนี้ฤทธิ์ดวงทวารสาเหตุที่สองก็เจอบ่อยนะฮะก็คือเป็นแผลปริ่งที่ทวารหนักมันจะเป็นรอยแตกนะครับตรงรูทวารอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพอรอยแตกปุ๊บเลือดก็จะออกนะฮะเวลาเอากระดาษทิชชู่ไปซับก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นเลือดสดเหมือนกันอันนี้เลือดก็จะออกไม่มากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณรอบทวารหนักนะครับอันนี้เจอบ่อยสองสาเหตุเนี้ยเจอบ่อยมากที่สุดนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะฮะในลำไส้ใหญ่นะครับมันจะมีกลุ่มอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหรือมีเลือดออกนะครับไดเวอร์ติคูล่าดีซีสอันเนี้ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะโป่งพองเป็นกระป๋องนะฮะแล้วเวลาอุจจาระออกมาปุ๊บมันก็จะเสียดสีเลือดมันก็จะออกมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลือดจะออกมาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วจะปนออกมากับเนื้ออุจจาระมันจะไม่เหมือนกับที่ออกบริเวณส่วนปลายนะครับมันจะปนออกมากับอุจจาระเลยนะครับบางทีลักษณะเลือดเนี่ยอาจจะมีสีออกค้ำๆช้ำๆนะฮะจะเหมือนเป็นช้ำๆสีมารูนแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสาเหตุต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้อักเสบจากการติดเชื้ออันนี้ก็เจอได้เวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะเข้าไปกินตัวเนื้อเยื่อของลำไส้ก็จะทำให้มีเลือดออกมาถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีลักษณะของการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเลยจริงๆมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นสาเหตุที่กลัวมากที่สุดในกลุ่มที่เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดกินไม่ได้นะฮะลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าเขาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นะครับถ้าระดับยาในเลือดสูงมากเนี่ยแล้วเลือดออกการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยคุณหมอการวิจัยส่วนใหญ่จะดูว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ยากแต่มันจะไปยากคือ สาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรแล้วก็การจัดการในช่วงแรกเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเนี่ยช็อกและเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นคุณหมอก็จะประเมินตามสูตรนะฮะดูเขาเรียกว่ารีซัสซิเตตคนไข้ก่อนนะฮะถ้าเลือดออกเนี่ยก็ดูต้องดูเรื่องของสารน้ำเขาเรียกควบคุมอาการช็อกให้ได้ก่อนนะฮะพอควบคุมอาการช็อกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามมองหาสาเหตุนะว่ามีประวัติอะไรที่ร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของเลือดที่ออกมาลักษณะของอุจจาระนะครับอาการผู้ป่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับพยายามจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะต้องมีการส่องกล้องนะครับเพื่อดูเสมอนะครับเวลาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะต้องส่องกล้องการส่องกล้องนี่จะส่องไปทางก้นนะฮะเขาเรียกโคโลโนสโคปนะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นลิ้นสีดวงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงโคโลโนสโคปก็ได้อาจจะเป็นแค่เขาเรียกพ็อกโตสโคปมันจะเป็นส่องเข้าไปดูแค่ลำไส้เล็กสั้นๆนะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะอยู่ลึกขึ้นไปต้องส่องเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยหยุดเลือดที่ออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เรื่องของการจี้นะครับการทำให้เลือดเนี่ยมันหยุดแล้วก็จะได้มองหาสาเหตุเพื่อการรักษาอย่างตรงไปตรงมาตามสาเหตุต่อไปนะครับเช่นถ้าเจอลิ้นสีดวงนะครับก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้าเจอเรื่องของกระโปงตัวที่เป็นลำไส้ที่โป่งนะฮะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแง่ของการป้องกันก็จริงๆก็ทำได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางโรคมันก็จะแสดงออกมาการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้กรณีที่เป็นลิ้นสีดวงกับรอยปริแย่ของทวารหนักนะครับก็คือต้องพยายามอย่าให้ท้องผูกเนาะทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยให้มากดื่มน้ำให้มากนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ปรับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายอย่าเป็นอุจจาระแรงนะครับอย่าให้มีแรงดันในช่องท้องสูงมากๆนะครับหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่เป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มพวกนี้อาจจะทำให้เลือดออกได้นะครับแล้วก็ถ้าอายุ45ขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการส่องกล้องเกือบทุกรายนะครับถ้ามีอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุที่เป็นอันตรายถ้าเจอก็จะได้รักษากันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับครับก็มาฝากวันนี้ครับสำหรับเลือดออกสำหรับภาวะเลือดออกถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: คร
2: ับ
3: ผมคร
2: ับ โอเคครับให้คุณหมอมากรพักเลยผู้ฟังที่อยู่พิษณุโลกที่อยากจะคุยกับคุณหมอมากรเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยนะครับนะจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยจะได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับคุณหมอมากรโดยตรงนะว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรคุณหมอจะได้สอบถามซักถามแล้วก็พิจารณาให้คำแนะนำไปนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตนะฮะหรือว่าโทรมา อีกสักพักโทรมาก็ได้นะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473หลังเบรกครับหลังสปอร์ตโทรมาได้เลยนะครับ
0: ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตผู้ฟังจากพิษณุโลกโทรมาแล้วโทรมาแล้วฮัลโหลผู้ฟังจากพิษณุโลกครับช่วยรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ด้วยครับคุยทางโทรศัพท์ครับปิดไม่ต้องปิดปิดวิทยุเลยก็ดีครับจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะจะได้คุยกับคุณหมอได้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
6: คุณ
5: โอเคครับ
6: กำลังรับฟังจากคุณหมอค
5: ่ะคุณหมอฟังอยู่นะโอเคครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: ถามเรื่องเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: คุณหมอได้ยิน
6: ต
5: า
6: ผมต้องกระจกรอบมาปีกว่าแล้วค่ะ
7: ของอะไรฮะของอภัยภูเบศเหรอครับ
6: อยากทราบว่าของอภัยภูเบศมีไหมคะ
7: ไม่ออกครับพ
5: ี่
7: ก
5: ระ
7: โลงคร
5: ับ เดี๋ยวตามีปัญหาอะไรอยู่ครับขอโทษทีครับคุณน้าครับ
6: มีเอ็ดจะทราบว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: เข้าใจคำถามครับแต่ถามว่าตาเป็นอะไรครับ
6: เป็นต้อกระจกค่ะ
5: เป็นต้อกระจกคุณหมอครับเป็นต้อกระจกแนะนำในการดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับเชิญครับ
7: ก็ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นได้หรอกครับ
5: ใช่
7: เพราะว่าเป็นความขุ่นของเนื้อเลนส์มันก็แล้วแต่ว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะฮะคือถ้าขุ่นมากก็ต้องเปลี่ยนก็มีก็มันก็มีเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าในแง่ของถ้าถามในเชิงของการบำรุงสายตานะบำรุงแบบทั่วๆไปอ่ะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรภูเบศผมไม่แน่ใจอ่ะนะต้องโทรไปถามที่ศูนย์สมุนไพรแต่ว่าอย่างที่ศูนย์แพทย์แผนไทยของอำเภอภูเบศอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการปกต้อน้ำหวายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาต้อนะฮะคนละประเด็นนะ

0: ศูนย
1: ์
0: ของเรามีสองตัว
1: ประมาณเวลาเท่าไหร่คะ
0: กระปุกหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดกระปุกหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาท
1: เป็นร้อยกว่าบาทมีเวลาประมาณกี่เมตรคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะประมาณ60 60เมตรถึง80เมตรอะไรนะครับ
1: โอเค
0: ประมาณนั้นนะประมาณนะผมก็ไม่จำไม่ได้อะครับจำไม่ได้ 100%
1: แต่สนใจอยากจะได้จากของอาชัยทูบี
0: ครับคือจะลองกินดูเพื่อบำรุงสายตาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักษาต้อกระจกโดยตรงนะครับ
1: คร
0: ับแต่ควรก็ต้องไปหาหมอด้วยนะไปหาหมอตาด้วยนะครับ
1: หาหมอตาแล้วหมอตาผัดรอบให้แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นปีกว่าแล้ว
0: โอเค
1: ทีนี้หมอที่เป็นคนรอบสายตานี่เข้าเกษียณแล้วมีคนรับต่อได้ไม่ได้ก็เขาดูเขาจะให้เจาะให้เข็มนะเป็นเข็มนะเจาะที่เปลือกตานะหมอคนใหม่นะโดยเข็มเลยสุดมากอยากได้ของทางอภัยภูเบศโดยตรงเลยคร
0: ับ จะลองจะลองกินก็เนี่ยตัวนี้ฮะตัวสองตัวจะเป็นอัญชันเปล่าๆหรือว่าอัญชันดาวเรืองก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
1: ดาวเรืองกับไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ราคา
0: อัญชันมันมีอัญชันดาวเรืองเป็นสูตรผสมกันระหว่างอัญชันกับดาวเรืองกับสูตรอัญชันอย่างเดียวมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันครับ
1: อันชันอย่างเดียวก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับได้ครับ
1: อีกนานไหมคะกว่าจะได
0: ้จะโทรศัพท์จะซื้อที่ไหนครับ
1: ไม่ทราบด้วยว่าพี่โจ๊กที่ไหนมีบ้างหรือเปล่า
0: ในวัดใหญ่เคยเคยเข้าไปในวัดใหญ่ไหมในวัดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายอยู
1: ่
0: เอางี้เดี๋ยวฟังนะลองไปดูในวัดใหญ่ลองไปดูในวัดใหญ่ว่ามีไหมถ้าไม่มีโทรมาสั่งซื้อจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเอาปากกามาจดครับ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: 02แล้วก็02 877 867ไม่ใช่ครับ877
1: 877
0: แล้วก็
1: 10
0: ผมทวนนะฟังยาวๆนะ02 02 877 10โอเคเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับต่อ2เป็นไปที่ฝ่ายขายนะครับ
1: เป็นฝ่ายแผนกฝ่ายขายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเบอร์นี้เป็นมันเป็นเบอร์อัตโนมัติมันจะให้ต่อไปหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ถ้าโต
1: ถ้าวัดใหญ่ก่อนถ้าไปวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงครับเผื่อไว้
1: คือของที่อภัยภูเบศโดยตรงก็เบอร์นี
0: ้ฟังผมก่อนครับให้เบอร์มือถือไว้อีก1เบอร์เอาปากกามาจดครับ
1: แล้วก็อีกโลกนึงเป็นแบบเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยค่ะคือหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นตอนนี้เป็นเน็บชาค่ะเป็นเน็บชาทั้งซ้ายเป็นทั้งขาและเท้าส่วนข้างขวาเป็นชาอย่างเดียวขาอย่างเดียวค่ะเป็นแปลกๆประสงสัยถามเรียนถามคุณหมอค่ะ
0: คุณน้าปิดวิทยุก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุปิดวิทยุไปก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุ
1: แล้วค่ะ
0: ปิด
1: ไม่ได้เปิดแล้วครับ
0: แน่ใจนะ
1: เอา
0: อ
1: ะไรมาอะไรมาติดในห้องในนี้โอ
0: ้ฮัลโหล
1: โอ
0: ้ฮัลโหลฮัลโหล
1: ออกเลยหมอกำลังคุยกับแม่ก็บอกใครติดวิทยุก็มองไปที่นี่ของหนูมาเก็บในนี้ได้ไงนะเป็นวิทยุหรือเปล่าภาพอะไรเนี่ยที่เอามาเสียบเนี่ยออกก่อนได้ไหมหมอกำลังรอคอยฟังคุยกับแม่ไอ้นี่อ่ะหนูมาเสียบไว้ทำไมอ่ะ
0: โอเคคุยต่อครับคุณนะ
1: ก็เป็นอันนี้หมอก็บอกเสียงนี้เนี่ยก็แม่ติดแล้วเนี่ย

0: อันนี้ปิดแล้วอันนี้เพิ่งปิดปิดยังอ่ะคุณน้าคุณน้าฟังทางโทรศัพท์ครับ
1: ฟังกำลังฟัง
0: คุณน้าครับ
1: คร
0: ับ พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมที่จะฟังคุณหมอ
1: ไปแล้วค่ะลูกสาวก็อะไรมา
0: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคุณน้าแป๊บหนึ่งนะคุณหมอเข้าใจเมื่อสักครู่ไหมครับที่คุณน้าพูดไป
2: ก็มันมีสองเรื่องก็คือปวดเข่ากับชาเท้าซึ่งสองอาการนี้ไม่เกี่ยวกัน
1: ก็เข่าเสื่อมก็เข่าเสื่อมหมอกลายเป็นว่า
0: เดี๋ยวคุณน้าคุณน้าฟัง
1: ช้าเลยค่ะ
0: คุณน้าคุณน้าคุณน้าฟังคุณหมอให้เข้าใจก่อนนะฟังคุณหมอให้เข้าใจลำดับตามคุณหมออธิบายแล้วคุณหมอฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วมีตรงไหนครับไม่เข้าใจค่อยถามเพิ่มเติมคุณน้าพร้อมฟังนะ
1: ฟังแล้วค่ะ
0: โอเคครับ
2: ก็ข้อเข่าเสื่อมกับชาเท้าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะเป็นการปวดที่เข่าเนาะอันนี้ต้องลดการใช้หลีกเลี่ยงการยืนเดินงอเข่าพับขานะครับประคับประคองถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข่าส่วนเรื่องชาเท้าเนี่ยต้องมาประเมินว่าเป็นการชาสองข้างนะครับหรือว่าเป็นการชาแบบเฉพาะส่วนถ้าเป็นการชาสองข้างมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะอันนี้ต้องดูโรคที่เป็นร่วมแต่ถ้าเป็นชาเฉพาะจุดนะฮะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอันนี้ก็จะต้องลดการยืนและเดินซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปประเมินที่โรงพยาบาลกับคุณหมอครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับครับก็คงเท่านี้ครับครับ
0: โอเค
1: สายตานะทราบแล้วไปถามที่วัดใหญ
0: ่ถ้าวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับ
1: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
0: โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ขอบคุณมาก
0: ครับครับยินดีครับโอเคครับอ่ะก็พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะบางทีเราก็เป็นคนกลางอ่ะสายนี้จากไหนครับ
3: สวัสดีจ้าคุณหมอมังกรคุณบรรลุ
0: เชิญเชิญครับ
3: แม่ไอปุจจาระออกมาเป็นเลือด
2: นะใครเป็นฮะ
3: แม่เป็นเองนี่แหละ
2: คุณป้าเป็นเองครับ
3: ป้าเป็นเอง
2: ครับ
3: แล้วแล้วคุณหมอให้แม่ไปส่องกล้อง
2: ส่องยังฮะ
3: ยังเขานัดวันที่11นี่น่ากลัวไหม
2: ไม่น่ากลัวทำเลยคุณป้าครับ
3: เขาใส่ยาสลบไหม
2: ฉีดยาเคิมไม่ถึงกับสลบเคิมนิดนึงไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องเตรียมลำไส้ดีๆนะตามที่เขาแนะนำเลยเขาจะให้กินน้ำงดอาหารอะไรแบบนั้นนะครับ
3: ต้องกินข้าวต้มอะไรไปนี่แหละ
2: ครับทำเถอะครับคุณป้าเพื่อความสบายใจครับ
3: แล้วตอนแรกแม่เป็นมันไม่ที่อสม.เขามาตรวจเนาะเขามาให้ไอ้อะไรมาที่เอาเข้าไปแล้วมันมีเลือดปนออกมาด้วยเขาเลยสงสัยเลยให้แม่ไปส่องกล้อง
2: โอ้ดีฮะอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของกระทรวงเขาจะที่อสม.เขามาตรวจเนี่ยมันเป็นการคัดกรอง
3: จะตรวจอะไรนะตรวจน้ำดีน้ำเบอร์นั่นแหละ
2: ใช่ๆอันนี้แหละพอคัดกรองปุ๊บตอนนี้เขาจะส่องกล้องเพื่อคัดกรองจริงๆตัวเป้าหมายก็คือเขาคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับคุณป้าทำไปเถอะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกแต่เป็นการคัดกรองไว้ก่อนนะครับ
3: ทำเถอะครับแต่ว่ามันมีเลือดไหมนี่แม่กลัว
2: อะไรนะฮะ
3: มันมีเลือดปนด้วยกับทิก
2: นั่นสิน่าทำเถอะ
0: นั่นแหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำครับ
2: เรื่องที่ดี
0: นะแล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำมาก็เข้าไปตามเวลานั้นนะครับ
3: แต่แม่กลัวสลบ
0: ไม่ต้องกลัว
2: แป๊บเดียวก็เสร็จ
0: ไม่ต้องกลัวครับผมไปทำมาแล้วครับผม
2: ใช่ไหมพี่ลงไปทำแล้วใช่ไหม
0: ผมไปตัดชิ้นเนื้อมาครับครับคนละอันกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันโอเค
3: ให้ไปส่องกล้องแม่เลยกลัว
0: ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ
3: ไปถามคุณหมอมาก่อนดูก่อน
0: ครับคุณหมอบอกว่าไปเลยดีจังเลยคุณหมอดูแลดีมากครับผม
3: จ้า
0: โอเคนะ
3: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอบรรลง
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: หมอมาก่อน
0: ครับผมไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาคุณหมอฉี่ไม่ออกอีกโอ้ยตอนนี้สวนท่ออยู่พกถุงตลอดเลย
2: จริงๆคนละรูกันนะคนละรูคนละกล้อง
0: แล้วนะคนละก็ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเพราะผมน่าจะวางยาตื่นมา
2: ของพี่บรรลงเดี๋ยวไว
0: ้โอ้โหคุณหมอบอกว่าเอาไปออก22เลยอ่ะคุณหมอยาวเลยอ่ะบอกว่าแป๊วสายออก22นั่นแ
2: หละ
0: นานเลยเอาสู้ๆไปชีวิต
4: หมอมาก่อนใช่ไหมคะ
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ค่ะค่ะ
0: ถามเลยคุณหมอฟังอยู
4: ่ฮัลโหล
0: ครับ
2: ครับเชิญครับ
4: คือดิฉันเนี่ยปวดที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้ากับนิ้วชี้เท้าอ่ะปวดแล้วชาค่ะ
2: โอเคนะต่อ
4: ฮัลโหล
0: หมอฟังอยู่เล่าต่อเลยครับ
4: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะ
0: เอาโทรศัพท์แนบที่หูเลยนะ
4: ค่ะค
0: ่
4: ะ
0: คุณหมอบอกว่าให้เล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินค่ะ
0: คุณหมอบอกว่าให้เล่าอาการต่อนิดนึงครับมีอะไรอีกเล่าให้หมดครับจะได้พิจารณาได้ครับ
4: ปวดแล้วชาที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้านิ้วชี้นิ้วโป้ง2นิ้วนะคะ
0: นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกี่ข้างครับชากี่ข้างครับ
4: ข้างเดียวค่ะ
0: ข้างเดียวเล่าต่อครับ
4: แล้วก็ชาที่หัวไหล่ขวาถึงข้อมือตอนนี้มันก็ชาไปถึงนิ้วค่ะ
0: ถึงนิ้วแล้วหัวไหล่ข้อมือไปถึงนิ้วแล้วโอเค
4: คือปวดมาก
0: แล้ว
4: ปวดแล้ว
0: ไป
4: หาหมอแล้วนะคะ
0: หมอว่า
4: ทานยาอยู่ประมาณ17เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันละ1เม็ดทานไปแล้ว17วัน
0: มีชื่อมีรู้จักชื่อยาไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะเป็นเม็ดขาวๆ
0: มาโอเคครับไม่รู้จักชื่อยาอ่านไม่ออกนะ
4: ค่ะ
0: อ่านออกไหม
4: อ่านออก
0: ไม่เป็นไรแล้วคำถามคือ
4: ค่ะคืออะไรคะ
0: คำถามที่จะถามคุณหมอคือถามอะไรครับถามว่า
4: ปวดแล้วเนี่ยค่ะจะทำยังไงคะ
0: จะรักษายังไงใช่ไหม
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: โอเคทั้งสองอาการเลยนะ
4: ค่ะ
0: โอเคฟังคุณหมอนะ
4: ค่ะ
2: ครับผมก็ถ้าฟังดูก็ตรงไป
0: เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณหมอไหม
4: ฮ
0: ั
4: ลโหล
2: ได้ยินนะครับได้ยินไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมเมื่อกี้
2: ได้ย
0: ิน
2: ไหมครับได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะ
0: ได้ยินฟังคุณหมอนะฟังเลยนะ
2: ได้ยินก็ฟังนะได้ยินฟังเฉยๆนะครับผมครับก็ฟังดูแล้วอาการก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมันเป็นการอักเสบของตัวข้อนะครับแล้วมันตรงที่เท้าเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายอยู่นั่นเองนะครับที่ข้อเท้าที่เส้นประสาทที่มันวิ่งผ่านนะครับถ้าอักเสบตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับแล้วก็มีเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับนิดหน่อยก็เลยมีอาการเจ็บแล้วก็ชาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่มือด้วยฮะที่มือก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกนะฮะแล้วก็มีอาการชามือซึ่งชามือเนี่ยมักจะมีการกดทับเส้นประสาทไม่ตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกนี่แหละฮะซึ่งส่วนใหญ่ทั้งสองอาการเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งที่มือที่แขนแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานซ้ำไปซ้ำมากระแทกไปกระแทกมาฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเท่านั้นเองฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเฉพาะจุดเท่านั้นเอง ม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่กระดูกทับเส้นด้วยรูปแบบแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆนะครับวิธีการรักษาคือแนะนำให้พักการใช้งานก่อนทั้งเท้าและมือเลยเท้าก็ยืนกับเดินนะลดเลยระวังรองเท้าที่มันไปบีบนะฮะตรงส่วนปลายส่วนที่แขนก็ปวดตรงไหนแค่ตรงนั้นน้อยๆโดยเฉพาะข้อมือกับข้อศอกอ๋อ
4: ใช
2: ้
4: งานน้อยหน่อย
2: ต้องใช้งานน้อยลงที่ทำตอนนี้เยอะไปครับ
0: หยุดได้หยุดเลย
2: ร่างกายกำลังบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยาที่คุณป้าได้รับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะเป็นกลุ่มอย่างเช่นอะคอปเตียอะไรเงี้ยที่มันกินบาลเมตรอ่ะผมกล่าวว่านะแต่ว่าต้องพักให้มากขึ้นครับครับ
4: ก็ขอบคุณครับ
0: โอเคเคลียร์เนาะเคลียร์แล้วนะจ้าสวัสดีจ้ะเรียบร้อยเนาะ
4: คร
0: ับครับครับพักนะพักได้พักครับพักแล้วจะดีขึ้นหนูบอกว่าพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับเอาเร็วใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสัก2สายอีกสัก2สายมาเลยครับ02 290 047เอ้ยไม่ใช่02 290 0473บางทีก็เพี้ยนเบอร์เหมือนกันผม022900473ครับผมของผมนี่นานมันไม่คุณหมอเอาออกสายออก22อ่ะ
2: ก็
0: ย
2: ืมลมทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
0: ทำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
2: ก็ไม่นานแหละฮะ
0: พอดี
2: เป็นตามกำหนดการของเขาเลย
0: โอเคครับอย่าคิดว่าเอ๊ะ7วันแล้วออกไม่ได้เว้ยนานจริงคุณหมอฟังคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
5: ค่ะดิฉันเป็นกรดไหลย้อนนะคะก
2: ็
5: แต่มันก็หยุดเป็นแล้วหยุดเป็นบางหลายเดือนแล้วตอนนี้ดิฉันไปทานพวกอาหารเสริมพวกมีคล้ายๆกันนมอะค่ะเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะซื้อมาทานพอทานไปได้หมดกล่องมันก็มีอาการเหมือนเดิมอีกนะคะเป็นกรดไหลย้อนอีกอย่างนี้เราทานพวกนมหรือว่าอาหารเสริมชิชงไม่ได้หรือคะ
2: อันนี้ต้องสังเกตครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารเสริมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพราะว่าในการย่อยของแต่ละคนการตอบสนองของกระเพาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้หลักการแบบนี้มากกว่าคือถ้าอะไรที่เราทานลงไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกินแล้วมันท้องมันอืดมันจุกเสียดมันรู้สึกไม่ย่อยมีลมนะฮะถ้าสังเกตว่ากินแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นทุกทีอ่ะก็ให้เลี่ยงซะนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
0: โอเคไหม
2: ตอบกว้างเนี่ยนะ
5: ค่ะแต่ตอนที่เราชงทานอ่ะมันไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรนะคะพอทานได้ไปสักเกือบหมดกล่องแล้วมันก็เริ่มเป็นละไหนๆทานแล้วก็ทานให้หมดกล่องเลยตอนนี้เป็นเรื่องเลยค่ะมันก็จุกแน่น
2: แล้วตอนนี้อาการจุกยังเป็นอยู่ว่า
5: ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเย็นๆมันก็ถ้าเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นอ่ะมันก็จะแบบแสบๆที่ลิ้นปี่นะคะลิ้นปี่แล้วก็แน่นๆจุกๆที่ขึ้นมาอกขึ้นมาที่คอเลยค่ะตอนเนี้ย
2: คืออย่างนี้ถ้าคุณพี่ไม่ได้กินแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยถ้าใจผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นมอะไรของพี่ที่พี่กินเนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าตัวโรคอ่ะมันก็กำเริบกลับมาเป็นอีกรอบมากกว่าเพราะว่าจริงๆโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันมีแต่สงบเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของตัวระบบทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นแหละนะครับคือผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าถ้ามันเป็นจากอาหารน่ะคือถ้าเราหยุดอาหารชนิดนั้นๆแล้วมันก็ควรจะหายใช่ป่ะ
0: ใช่
2: ถ้าสมมติว่าเป็นกินนมแล้วนมไม่ย่อยอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ได้กินอีกก็ต้องไม่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้กินแล้วแต่มันเป็นผมว่าตัวโรคมันกลับมากำเริบ ใหม่มากกว่าก็คงต้องรักษาใหม่อีก
0: แล้วใช่เทสง่ายๆเลยหยุดกินแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่
2: ครับ
5: ตอนกินอยู่มันหายมันหายไปแล้วนะคะมันไม่เป็นละแล้วเราก็ไปกินพวกนี้ดีกว่าพวกอาหารเสริมมาเนาะเสร็จแล้วพอว่าหมอเขาแนะนำให้กินนะคะแล้วปรากฏว่าพอกินได้พอหมดกระป๋องก็เป็นเลยค่ะ
0: เทสทีละอย่างเลยดีไหมคุณหมอ
2: คือผมว่าตอนนี้นะผมว่าพี่ไปให้หมอเขาประเมินอาการใหม่ก่อนนะฮะเคยส่องกล้องยังครับเคยส่องกล้องยังส่องกล้องกระเพาะอ่ะ
5: ยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ส่อง แล้วมันก็มีอาการพอทานข้าวเสร็จนะคะมันก็เลอะเอิกเอิกเลยค่ะ
0: okay.
5: ตอนน
0: ี้โอเคมีเวลานาทีครึ่งคุณหมอ
2: คือจริงๆตอนนี้โดยอาการนะถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานนะพี่ยังส่องกล้องได้เลยนะครับ อาการแบบนี้อายุเท่านี้มันส่องกล้องได้อยู่แล้วฮะนะครับยิ่งถ้ามีอาการเป็นซ้ำเนี่ยอ
5: ายุ82แล้วนะคะ
2: ก็80ก็ทำได้ฮะมันไม่มีปัญหาหรอกส่องกล้องมันเป็นหัตถการที่มันไม่อันตรายอะไรนะฮะก็แนะนำพบคุณหมออีกรอบดีกว่าผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรอกถ้าฟังดูอ่ะเกี่ยวกับตัวโรคที่กำเริบมากกว่า
0: หมอประเมินว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นแต่ถ้าว่าไม่แน่ใจก็ลองเทสดูลองกินดูแล้วหยุดดูสิลองดูได้ครับ
5: หยุดแล้วครับไม่ได้กินแล้ว
0: หยุดแล้วหายไหมล่ะ
5: ไม่หายค่ะ
0: ก็ เป็นมา2-3 วันแล้วหยุดไม่หายก็แกมากลับมาเป็นอีกประมาณนี้เนาะหมดเวลาพอดี
5: ขอบคุณมาก
0: ครับครับคุณหมอ Facebook ต่อป่ะเนี่ย
2: ต่อฮะเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงครับ
0: อ่ะเดี๋ยวใครจะชมคุณหมอฟังคุณหมอต่อทางฝาก Facebook นะครับ Facebook ต่อคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากรมากครับ
2: ครับสวัสดีมากคร
0: ับสวัสดีครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้มีเฟซขายของอภัยภูเบศนะเป็นมิจฉาชีพนะเปิด Facebook ขายเสร็จรับตังค์เสร็จปิดหน้าเฟซหนีเลยระมัดระวังกันด้วยนะก็ดูเอาที่มาตรฐานนะครับซื้อกับอภัยภูเบศหรือว่าซื้อกับFacebook ที่เป็นมาตรฐานอย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับอ่ะหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
11: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
10: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
11: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
10: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
13: อยู่นะ สุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
14: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
15: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้27,990,000ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
16: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.ครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2 ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

0: ุณฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อม

แต่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคล1คนและบุคคลอีก1คนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีมาในพระไตรปิฎกปรารภเหตุการณ์คำถามเรื่องราวหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เทศบอกสอนไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาก็มีการขยายความอธิบายในเรื่องราวคำสอนเหล่านั้นบันทึกสืบทอดผ่านมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นชั้นของข้อมูลตั้งแต่ชั้นในพระบาลีเดิมจนมาถึงชั้นอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาจนมาถึงในยุคต่อๆมาก็ยังมีการทำเป็นหนังสือแยกเป็นเล่มอื่นๆต่างๆครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันบางทีท่านก็อธิบายแต่งเป็นหนังสือตำราขึ้นมาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้สืบทอดกันมาท่านผู้ฟังประเด็นก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้ได้ฟังแล้วเราต้องรู้จักที่จะแยกชั้นของข้อมูลแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้นำไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังไปเพียงเพื่อให้เกิดความบันเทิงหรือฆ่าเวลาไปเฉยๆแต่ฟังแล้วต้องได้ปัญญาตบฝังสิ่งหนึ่งที่จะขัดขวางไม่ให้เราได้ปัญญานั้นคือเรื่องของกามคือลักษณะความคิดที่ให้เกิดความเพลิดเพลินหลุ่มหลงพอใจยินดีไม่ใช่เป็นการทวนกระแสการทวนกระแสคือการคิดที่จะหลีกออกจากกามไม่ไปตามกระแสของตัณหาแต่ไปตามทางสายกลางอันมีนิพพานเป็นที่สุดจบทีนี้พอเราบุคคลผู้มีศรัทธาในสมัยก่อนนั้นก็ถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีปัจจุบันผู้ชายก็บวชเป็นพระสงฆ์ผู้หญิงก็บวชเป็นแม่ชีพอออกบวชแล้วก็ชื่อว่าเดินตามทางที่มีพระพุทธเจ้าเดินนำไปก่อนแล้วหรือสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังนุ่งห่มขาวแต่ก็คิดว่าฉันก็จะหลีกออกจากเรือนเหมือนกันก็รักษาศีล8ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ครองเรือนก็ยังได้เดินตามพระพุทธเจ้าไปทีนี้เดินไปตามทางบางทีมันเป๋ไงบวังเป๋นี่ออกนอกทางวกกลับหลังก็มีเรื่องราวมากมายบวังที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทปรารภภิกษุที่มีความคิดที่จะลาสิกขากระสันท่านก็จึงได้เตือนไว้ถึงโทษของกามอยู่มากมายหนึ่งในหลายๆเรื่องนั้นคือเรื่องของจุลปะโลปนะชาดกเรื่องของฤาษีที่จะบินขึ้นแล้วก็ดันตกลงในทะเลสังงันเลยบินขึ้นไปไม่ได้ไม่เหมือนตอนมานี่เหาะมาลงอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งที่มีหน้าผาตอนจะกลับจะเหาะขึ้นกลับตรงหน้าผาที่ลงมานั้นกระโดดขึ้นปึ้งนี่เอ้าล่วงลงทะเลเฉยเลยในชาตินั้นพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพรหมโลกมาก่อนมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกพอหมดบุญจากชั้นพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าบรมทัตคือเกิดเป็นพระราชกุมารเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกทั้งหมดก็คือมันก็ว่าไม่ได้เคยชินคุ้นชินในการเสพกามเลยนะอยู่ในพรหมโลกนี่มีความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิสบายใจเลย ไม่ได้ต้องมีความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทำความเข้าใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะตำรวจนะว่ากามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องชู้สาวชายหญิงแต่คำว่ากามเนี่ยหมายถึงความเพลิดเพลินกำหนัดพอใจลุ่มหลงยินดีในสิ่งที่เรียกว่ากามคุณกามกับกามคุณไม่เหมือนกันกามคุณคืออะไรถ้าอย่างนั้นกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้อันเป็นสิ่งที่น่าวิจิตพิสดารวิลิสมาลาเลิศหรืออลังการเช่นดนตรีไพเราะเป็นเสียงอาหารอร่อยๆมากเลยเป็นรสหรือว่าบ้านหลังโตๆชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองพวกนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นจนถึงโผฏฐัพพะ5อย่างนี้เรียกว่ากามคุณ5ถ้าเรามีความกำหนัดเพลินพอใจในกามคุณ5ความเพลินความกำหนัดยินดีพอใจนั้นคือกามหรือจะเรียกชื่อว่ากามกิเลสก็ได้สัตว์ที่ใจยังยินดีในกามก็จะอยู่ในชั้นที่เรียกว่ากามภพได้แก่สวรรค์ทั้งหมด6ชั้นมนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายจนถึงสัตว์นรกอยู่ในกามภพส่วนที่ไม่ยินดีในกามแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่ารูปภพนั่นคือเป็นชั้นพรหมเราเข้ามาอยู่ด้วยกามแล้วเขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยสมาธิแต่สมาธิขั้นรูปก็คือเป็นรูปภพแต่สมาธิขั้นอรูปก็คือเป็นอรูปภพแบ่งเป็น3ภพอย่างนี้กามภพรูปภพและอรูปภพบริษัทเนี่ยเกิดเป็นพรหมก็คืออยู่ในชั้นรูปภพพอหมดบุญจากตรงนั้นก็ร่วงพร้อยลงมาอยู่ในชั้นกามภพเกิดเป็นโอรสของพระราชาในแคว้นกาสีเมืองวารณาสีคือโดยปกติพระราชาที่นั่นก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตลักษณะหนึ่งที่จะเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมนั้นก็คือจะไม่ยินดีในกามยินดีในความเงียบๆชิวๆเฉยๆพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็มีลักษณะนี้ทุกฝั่งว่าถ้าโดนตัวผู้หญิงนี่จะร้องไห้เลยถ้าผู้ชายจับเฮ้ยไม่เป็นไรถึงขนาดว่าแม่นะคือพระราชินีนะจับตัวลูกอุ้มขึ้นร้องไห้ให้ดื่มนมร้องไห้เอ้าดื่มนมแล้วนี่ทำไมยังร้องไห้โอ้ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงเอาทำยังไงเอาก็ให้แม่นมแล้วกันแม่นมก็ผู้หญิงไงจับโดนตัวก็โอ้ร้องไห้ให้ผู้ชายจับเท่านั้นถึงจะไม่ร้องเอาแล้วทำไงทีนี้ก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยอุ้มเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาผ้ามากั้นทำเป็นฉากเจาะรูเอาให้เอาปากยื่นมาเท่านั้นสำหรับดื่มนมกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้โดนส่วนอื่นกันดื่มนมกันมาได้นะเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่ะเด็กก็ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นเลยบางทีก็ถ้าไม่ร้องไห้ก็ดิ้นหนีอยู่ไม่เป็นสุขต้องให้ผู้ชายอุ้มเท่านั้นจับเท่านั้นถึงจะอยู่นิ่งได้เรื่องลักษณะนี้ก็จะมีอยู่หลายๆเรื่องในนิทานชาดกอยู่เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนี้โอ้พ่อแม่ก็จึงตั้งชื่อให้ว่าอนิธิอันทกุมารเรื่องนี้ท่านดำบฟังจำได้ก็จะมีนิทานธรรมบทที่ชื่อเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันที่ไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานเป็นเด็กที่เกิดมาจากสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมก็จะไม่ค่อยยินดีด้วยการลักษณะนี้ต่อมาพอเติบโตขึ้นขนาดว่ามีแต่ผู้ชายล้อมรอบคนเอาอาหารมาเสิร์ฟคนจะเล่นด้วยอะไรต่างๆไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้เลยแล้วก็ไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยพระราชาก็สร้างหอคอยปราสาทให้อยู่เป็นการส่วนตัว มีข้าราชบริพารเฉพาะที่เป็นบุรุษเท่านั้นจนกระทั่งถึงอายุ16ปีเลยนะท่านผู้ฟังพระราชบิดานี่มีความคิดว่าโอ้ยถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้นี่ไม่ครองเรือนไม่ได้แต่งงานแล้วจะอยู่สืบสันตติวงศ์กันได้อย่างไรก็กลุ้มใจอยู่ว่าจะทำยังไงเอาหญิงคนไหนไปให้ดูก็ไม่ปรารถนาเลยทั้งนั้นท่านผู้ฟังมีหญิงนักฟ้อนสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนฉลาดในการร้องฉลาดในการรำฉลาดในการเล่นดนตรีต่างๆเธอนั้นสามารถที่จะประเล้าประโลมให้บุรุษนั้นอยู่ในอำนาจของตนได้จึงไปเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าจัดการได้นี่จะยกเธอให้เป็นอัครมเหสีเลยโอ้ยเธอนี่เอาเลยทูฟังโดยวางแผนอย่างนี้บอกชายที่ทำการอารักขาอนิธิกันตะกุมารนี้นะบอกว่าให้สัญญาฉันหน่อยแต่ถ้าบอกว่าตอนที่โพลเพลใกล้รุ่งเนี่ยนะฉันจะมาดีดพินอยู่ที่ภายนอกปราสาทภายนอกหอคอยนี้ได้ยินเสียงตะดึงตึงตึงไปนี่แล้วเนี่ยกุมารของท่านเนี่ยมีอาการยังไงช่วยบอกให้ฉันทราบด้วยหมายถึงโกรธไม่พอใจหรือว่าพอใจสนับสนุนหรือเฉยเฉยหรือถ้าต้องการให้หนีไปก็บอกเป็นสัญญาณให้หน่อยพอถึงเวลาใกล้รุ่งตะวันฝังประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาโปรเพลก็คือคนประมาณว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยคือเป็นลักษณะอารมณ์ว่าสติสัมปชัญญะมันยังไม่ 100% เต็มที่เธอก็ไปบรรเลงเพลงตามที่ว่าอยู่ทางหน้าต่างใกล้ห้องนอนของพระราชกุมารองค์นี้ขณะที่นอนจะตื่นจะตื่นเนี่ยได้ยินเสียงเพลงอันนี้ที่คันธกุมารลืมตาขึ้นแล้วก็กล่าวบอกก็เพราะดีเหมือนกันนะว่าอย่างนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้กริ้วหญิงฟ้อนคนนี้พอทราบความแล้ววันต่อมาก็ขยับเข้ามาใกล้อีกร้องให้มีเมโลดี้มากขึ้นไปอีกตั้งแต่ตอนแรกก็แค่เสียงพิณไม่กี่ตัวโน้ตต่อมาก็เริ่มบรรเลงเป็นหลายๆตัวโน้ตมีหลายๆคีย์วันต่อมาก็เริ่มมีเสียงร้องด้วยเสียงบรรเลงด้วยใกล้เข้ามานี่ก็คือดังขึ้นด้วยความคมชัดของเสียงก็มากขึ้นด้วยไล่มาตามลำดับไล่มาตามลำดับจนกระทั่งจากอยู่นอกหอคอยเนี่ยนะเข้ามาจนถึงหน้าประตูเข้ามาจนถึงข้างเตียงเลยท่านผู้ฟังภายใน7วันเท่านั้นเองเพราะว่าทำตัณหาให้เกิดขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทีละน้อยนี่ไงทีละน้อยละน้อยรู้รสของกามจึงฝึกที่จะเสพกามได้ละคราวนี้โอ้ยราชกุมารตรงนี้นะปลื้มหญิงฟ้อนคนนี้มากเลยทุกฝั่งในสุดท้ายแล้วเลยนะคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีเรื่องเสียงร้องแล้วมันก็เป็นเรื่องการบำรุงบำเรอเรื่องเนื้อหนังกันขึ้นมาตัวฟังลองคิดดูนะจากที่ว่าแม้จะดื่มนมแม่เนี่ยโดนตัวยังไม่ได้เลยอะร้องไห้ดิ้นหนีเอ้าทำไมสุดท้ายมาตกล่องปล่องชินกับหญิงฟ้อนเพราะว่าก็แค่เสพกามทีละนิดไงเห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีโทษแม้เล็กน้อยตัวนั้นเองนะไม่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยแต่เห็นรสอร่อยในสิ่งที่มีโทษนั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจนกระทั่งถึงว่ามีความรักมีความหึงหวงในหญิงฟ้อนคนนี้อย่างมากเลยคราวนี้ถึงขนาดว่าใครมองเธอก็ไม่ได้นะถ้าใครจะมามองหญิงฟ้อนของฉันนี่เอาด่าไปฟันก็เลยคราวนี้ ถือพระแสงขันเนี่ยเที่ยวฟันคนนั้นคนนี้มองหญิงของฉันไม่ได้โอ้พระราชานี่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วถึงขนาดว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอิจฉาไงก็เรียกว่าหึงความที่ชายอื่นมามองหญิงฟ้อนของตนเนี่ยถือดาบไล่ตามเขาไปจนถึงนอกวังนู่นนะเขาหนีออกไปนอกวังนี่ก็ไล่ตามเขาจะไปฆ่าเขาจะไปฟันเขาพระราชาบอกงี้ไม่ได้ละทั้งสองคนนี้ให้เนรเทศไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วกันแล้วก็จึงให้ไปอยู่อาศัยที่ป่าแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของเมืองป่าแห่งนี้ก็จะอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคาแล้วก็มหาสมุทรโดยมีแม่น้ำคงคาอยู่ด้านหนึ่งมหาสมุทรอยู่ด้านหนึ่งอยู่กันสองคนเราสร้างศาลาน้อยไว้เรากินอะไรอ่ะก็ต้มหัวเปลือกหัวมันหาอะไรมากินก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ชายป่ามีอยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังปรากฏว่ามีฤาษีองค์นี้ท่านก็อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้ไม่มีทางเข้าใดๆมาเลยเป็นเกาะที่เป็นหน้าผาเวลาท่านไปท่านก็เหาะไปอาศัยอยู่ที่นั่นหลีกเร้นอยู่คนเดียวเวลาจะมาบินตบาทหาอาหารก็ห่อออกมาแต่ตรงไหนที่จะเห็นว่าเขาทำอาหารอะไรยังไงก็ไปบินตบาทตรงนั้นฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหาะไปเหาะมาเป็นประจำปรากฏวันนั้นโหริษัทเนี่ยนะถูกเนรเทศออกมาแล้วนะมาอยู่กับหญิงนักฟ้อนคนนี้นะที่ป่าแห่งนี้โหริษัทเนี่ยไปหาอาหารทุกฟังไปหาอาหารไปหาหัวมันไปหาผลไม้อะไรต่างๆส่วนหญิงนักฟ้อนเธอก็มาก่อไฟทางด้านนอกของที่พักของตนปรากฏว่าควันไฟที่โผล่ขึ้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่ามีการหุงต้มอยู่ฤาษีตนนี้ก็จะมาบิณฑบาตพอดีเห็นว่ามีควันไฟอยู่ตรงนี้คงจะมีการหุงต้มก็เลยมาเหาะลงในที่ใกล้กับบรรณศาลาของทั้งสองฝ่ายหญิงนักฟ้อนเห็นดาบทมาก็นิมนต์ท่านไงงั้นนิมนต์ท่านก่อนเดี๋ยวจะมีอาหารขอเชิญท่านรออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งคือเธอคนนี้ก็เป็นคนที่สวยท่านผู้ฟังมีทั้งสัดส่วนความโค้งความเว้าหน้าตาผิวพรรณมีความโดดเด่นอย่างมากถึงทำให้โพธิสัตว์ลงได้ปานนี้ด้วยความสวยงามต่างๆเหล่านั้นของเธอท่านผู้ฟังเธอก็ใช้ความสวยไงเป็นกำลังผู้หญิงก็เอาความสวยของตนนี่แหละเป็นอาวุธทำให้ดาบทคนนี้เกิดความลุ่มหลงได้เกิดความกำหนัดยินดีฌานเสื่อมเลยฌานของดาบทคนนี้เสื่อมไปเลยที่ว่าเหาะมาเนี่ยเหาะกลับไม่ได้แล้วเหมือนนกปีกหักแล้วอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็แบบคุยกันขนุงกระหนิงจับมือกันบ้างอะไรกันที่จะเป็นกิจกรรมของคนคู่เขาจะทำกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไล่กันขึ้นไปทั้งป้อนข้าวทั้งจับอะไรกันก็ว่ากันไปพอตกเย็นนี่นะปรากฏว่าโพธิสัตว์กลับมาเห็นสองคนนี่เขาหนุ่งหนิงกันอยู่เนี่ยโอ้ยถือผลไม้อะไรต่างมานี่ชักดาบออกเลยปล่อยวางสิ่งของที่ตนถือมาชักดาบออกวิ่งไล่ตามดาบทนั้นไปในใจก็โอ้หึงหวงมากล่ะตามพฤติกรรมเดิมที่ได้ทำมาจนกระทั่งถูกขับออกจากเมืองนั่นน่ะดาบทเห็นโพธิสัตว์ถือดาบวิ่งมานี่รู้ทันทีทั้งวังไม่ต้องทำความเข้าใจกันมากโอ้แย่แล้วนี่ก็จะเป็นผัวของนางคนนี้เลยรีบวิ่งหนีมาทำท่าจะเหาะขึ้นปึ้งเนี่ยห้อยหลวงหล่นเลยเหาะไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นทำไงอ่ะว่ายน้ำหนีแล้วทั้งนั้นว่ายลงมหาสมุทรนี้ไปทางที่ตนเองเคยไปอยู่เป็นประจำโพธิสัตว์เห็นอาการของดาบทคนนี้นะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะในตอนแรก เอาทำไมทำท่าจะห่อขึ้นนี่แต่งตัวเหมือนดาบทโอ้สงสัยดาบทนี้คงจะห่อมาอึกขึ้นได้ตัวฝังได้สติคราวนี้โอ้ตอนมาห่อมาแล้วเนี่ยมาอยู่ถึงที่นี่ถึงไม่น่าล่ะจะมามีคนรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่ตอนกลับนี่จะห่อกลับแต่กลับไม่ได้เลยนะเนี่ยตกลงในมหาสมุทรนะคือบริบทตรงนั้นมันก็เป็นเหวเป็นลักษณะของหน้าผาที่ก็ไม่ได้ว่าสูงมากหรอกแต่ตกลงไปก็พอเห็นกันพอตะโกนกันได้ยินมันนึกขึ้นได้ท่านผู้ฟังว่าโอ้ตอนมานี่เหาะมาตอนกลับนี่ต้องว่ายน้ำกลับนะเนี่ยตัวเราเองตอนนี้เห็นดาบทนี้เราจึงได้สติขึ้นว่าโอ้เราขนาดว่าเป็นราชกุมารจะได้ขึ้นครองราชถูกในประเทศมาอยู่ถึงจุดนี้เพราะด้วยความหึงหวงอยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจความมัวเมาด้วยอำนาจของกามกลุ่มรุมจิตใจอยู่มองไม่เห็นไม่เข้าใจมาเห็นดาบทคนนี้ตกลงน้ำอย่างนี้นึกขึ้นได้ตัวฟังพึ่งจะได้สติโอ้เราอาศัยดาบทนี้ได้สติได้งั้นเราขอเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้ได้สติบ้างก็แล้วกันเนาะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตำฝังบอกว่าตอนมาน้ำไม่กระเพื่อมตัวไม่เปียกมาด้วยฤทธิ์แต่พอถึงความระคนกับด้วยหญิงดันจมลงในห้วงมหานกคือในห้วงน้ำหญิงมีปกติมักจะทำบุรุษให้งงงวยมีมายามากทำการประพฤติปรมจันทร์ให้คลายจางจะทำให้บุคคลจมอยู่ในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงคนใดมีความรักใคร่พอใจเข้าไปหาบุรุษคนใดเพราะว่าทรัพย์ของเขาย่อมเผาผลาญทรัพย์ของเขาเหมือนกับไฟที่ไหม้ที่ตนเองอยู่คือไหม้เชื้อของตนเองนั่นเองโพธิสัตว์พ่อกล่าวดังนี้ยกอุปมาฝังเหมือนกับการตกลงในห้วงน้ำที่ฤาษีนั้นตกลงเหมือนกับการถูกไฟเผาที่ไฟนั้นก็กินเชื้อของตัวเองจนหมดแล้วไฟนั้นก็มอดดับไปด้วยยกอุปมาประมาณอย่างนี้แล้วฤาษีนั้นก็ระลึกได้เหมือนกันสลดสังเวชนะว่าตัวเองมีฌานมีสมาบัติแล้วมีฤทธิ์แล้วกลับมาฌานเสื่อมด้วยความสลดสังเวชนี่เองนะตั้งสติขึ้นใหม่นะฌานสมาบัติตอนนี้กลับมาอีกได้พอฌานสมาบัติกลับมาระลึกได้แล้วมีวิชามีฤทธิ์คืนมาได้ตัวฝังเหาะขึ้นจากน้ำเลยเหาะขึ้นจากน้ำกลับไปยังเกาะที่ตัวเองอยู่ในที่แรกได้โอริจัตเห็นรูปการดังกล่าวก็โอ้ดาบทนี้มันเป็นที่พึ่งให้เราตอนนี้เราก็มาเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้โอ้ดาบทนี้แสดงว่าท่านอบรมมาอย่างดีแน่นอนตอนแรกตัวเบาเหมือนปุยนุ่นเหาะลงที่นี้พอตัวหนักแล้วจะกลับไปกลับไม่ได้ต้องว่ายน้ำกลับแต่คราวนี้กลับตัวเบาเหาะขึ้นได้อีกเออเราควรจะต้องทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเหมือนกับดาบทรูปนี้แล้วไปดีกว่าพอได้สติเท่านั้นนะท่านฟังก็จึงนำหญิงนักฟ้อนเนี่ยกลับคืนไปสู่บ้านเรือนของตนแล้วตัวเองก็มาสร้างอาสมอยู่ในป่าบวชเป็นฤาษีทำกสิณทำฌานสมาบัติต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็พอตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลองคิดดูทางฝั่งว่าขณะว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกนะแม่โดนตัวยังร้องไห้ผิดพลาดถึงขนาดว่ามาอยู่กินมีความหึงหวงกันกับหญิงนักฟ้อนเผลอเพลินลืมหลงไปด้วยอำนาจของกามไงกามนี่มันอันตรายป่านนี้เลยนะท่านนำนิทานชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าจุลปะโลภณะชาดก ก็คือปรารภเรื่องฤาษีนี่แหละจึงนำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็คืออนิธิกันตกุมารนั่นเองประมาทไม่ได้เลยทุกฝั่งโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็ประมาทไม่ได้เหมือนไฟกองเล็กๆถ้ามันได้กินเชื้อนะโอ้มันเป็นไฟไหม้บรรลัยกันขึ้นมาได้ถ้ามันมีเชื้อนะงูตัวเล็กๆยิ่งตัวเล็กนี่แล้วยิ่งพิษมันเข้มข้นดีนะพิษมันอันตรายหรือสามเณรตัวเล็กๆดูตัวเล็กๆไม่มีอะไรโอ้เป็นพระอรหันต์ได้นะหรือกษัตริย์พระราชกุมารนี่ตัวเล็กๆยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์มีราชอาญาได้นะมีความแค้นสามารถยกทัพไปตีให้แตกได้นะเวลาต่อมานี่ประมาทไม่ได้ทุกฝั่งกิเลสนี่ก็เหมือนกันน้อยๆเราจะคิดว่าไม่เป็นไรนะนี่แล้วมันมีปัญหาด้วยอำนาจของกามอย่างนี้ทำจิตให้เสื่อมได้อย่างนี้ถึงขนาดบางทีว่าพยายามรักษาแล้วรักษาอีกพยายามที่จะป้องกันแล้วป้องกันอีกยังหลุดหนีไปได้ในนิทานชาดกเรื่องที่สองชื่อว่ามุทุปาณิชาดกเป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่คราวนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดเป็นคนที่ผิดพลาดละเกิดเป็นคนที่พยายามจะรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นตัวเองไม่ผิดพลาดนะขณะว่าจับด้วยมือของตัวเองเอาไว้เนี่ยคือเราจะคิดว่าด้วยphysical contact คือมือจับไว้หรือจะมีคนก็บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมล่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำแต่มือคลำอยู่จับอยู่เนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเรื่องมุทุปาณิชาดกพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ปรารภลักษณะภิกษุที่กระสันจะศึกนี่แหละเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนนั้นพระองค์ก็เกิดเป็นพระราชาแล้วก็ขึ้นครองราชฝ่ายพระบิดาที่ก็เป็นพระเจ้าบรมทัตมีหลายภรรยาเสด็จแม่ของโพธิสัตว์ก็คือเป็นอัครมเหสีโพธิสัตว์เป็นลูกชายก็จึงขึ้นครองราชแต่ว่าพ่อก็มีหลายเมียก็จึงมีลูกจากฝั่งภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกนั้นก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะสมัยต่อมาโพธิสัตว์ก็มีลูกสาวฝ่ายลูกพี่ลูกน้องของโพธิสัตว์ก็มีลูกชายสองคนนี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกเหมือนกันใช่ไหมแต่ทั้งสองคนเนี่ยฝ่ายผู้หญิงลูกโพธิสัตว์นั้นก็โอ้สวยงามฝ่ายผู้ชายที่เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องนั้นก็รอเล้าเอาการมันคิดว่าสองคนนี้โตขึ้นก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันคิดว่าอย่างนี้ก็จึงรักษากันไว้และไม่ให้เจอกับหญิงอื่นหรือชายอื่นทีนี้พอมาภายหลังมีความคิดดังนี้ว่าเฮ้ลูกสาวเรานี่ถ้ายกให้พระราชาฝ่ายอื่นเหล่าอื่นใช่ไหมก็จะมีญาติเพิ่มเติมขึ้นเอางั้นดีกว่าคุยกันกับพวกอมาตย์ต่างๆเลยคิดว่าจะยกลูกสาวเนี่ยให้กับพระราชาฝ่ายเหล่าอื่นที่เมืองอื่นประเทศอื่นให้ลูกของลูกพี่ลูกน้องที่เป็นลูกชายเนี่ยขึ้นครองราชเราน่าจะดีกว่าคิดว่าอย่างนี้อาณาจักรของเราก็จะมีความกว้างขวางไปรักษากันไว้อย่างดีเลยเด็กหญิงเด็กชายทั้งสองคนนี้โดยให้พระธิดาเนี่ยประทับอยู่ในวังหลังคือวังส่วนด้านในฝ่ายพระกุมารนี่ไปประทับอยู่ข้างนอกแต่ทั้งสองคนนี้เขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็มีความคุ้นเคยกันโตขึ้นมันก็ยังนึกถึงกันอยู่รักชอบกันอยู่นะฝ่ายกุมารคนนี้ก็มีความคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงเราถึงจะได้หญิงนี้มาครอบครองเนาะแม่เราก็รักของเรามาเนาะเอางี้เราจะติดต่อทางแม่นมดีกว่าว่าแม่นมนี้จะสามารถช่วยได้หรือไม่แล้วจังหวะที่แม่นมเนี่ยจะเดินไปเดินมาก็มีเวลาที่จะได้เจอกันล่ะน่าแม่นมช่วยหน่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระราชธิดาเป็นยังไงมีจิตคิดกับฉันอย่างไรเราจะทำกันยังไงแม่นมก็เลย รับเงินมาแล้วนี่เนาะใช่ปะรับสินบนมาแล้วเดี๋ยวจัดการให้ติดต่อให้มีวันหนึ่งที่แม่นมเนี่ยก็จะไปหาเหาเนาะให้กับพระราชธิดาโดยให้เธอนั้นก็นอนบนตักแล้วเธอก็นั่งมองจากที่สูงเนี่ยในขณะที่หาเหาอยู่เนี่ยก็เอาเล็บจิกไปที่ศีรษะของพระราชธิดาคือหนูฟังต้องเข้าใจเซตติ้งนิดหนึ่งนะว่าบริเวณนั้นข้าราชบริพารต่างๆก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กัน2คนลำพังเท่านั้นก็จะมีหญิงอื่นคนใช้คนอื่นอะไรต่างๆทำงานอะไรของเขาอยู่ไปด้วยบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็ร้อยดอกไม้บางคนก็ทำนั่นนี่ไปแล้วการที่จะพูดคุยกันโดยเปิดเผยเนี่ยทำไม่ได้แม่นมนี่ก็จึงเอาเล็บนิดจิกเข้าไปที่หนังศีรษะเป็นสัญญาณไงให้เธอก็มันนึกๆนะฝ่ายพระราชธิดานี่ทำไมเอาเล็บจิกหัวเราเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะวันนี้หาเหายังไงมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าสงสัยมีเรื่องเราลองเดาๆเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็จึงปรารภขึ้นเองเราบอกว่าเอ้าเป็นยังไงลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นยังไงจะสื่อสารเรื่องนี้แหละถามว่าคุณแม่ได้ไปหาเข้ามาบ้างไหมอ๋อได้ไปหามาได้ไปหามาเอาแล้วอยู่ภายนอกเนี่ยสบายดีไหมมีข่าวมายังไงโอ้ก็อยากจะให้ไปอยู่ด้วยกันมีอุบายมีอะไรยังไงไหมคิดยังไงเธอคนนี้ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะพระราชธิดานี่ในหัวนี่โอ้แผนการอะไรต่างๆอย่าออกมาเต็มที่เลยนะจึงบอกคาถานี้เอาไว้บอกคาถานี้ไว้กับแม่นมบอกว่าให้เอาข้อความนี้ไปบอกกับพระราชกุมารนะก็แล้วกันนะว่าถ้าเธอเป็นคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยเธอจะรู้ได้คาถานี้ก็เป็นคาถาทั่วไปนะฟังความแล้วมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเราบอกว่าความปรารถนาของท่านจะสมหวังแน่นอนถ้ามี4ประการนี้คือ1คนใช้ของท่านเนี่ยมีฝ่ามืออ่อนนุ่ม2ช้างของท่านฝึกมาดี3เป็นเวลามืดและ4เวลาฝนตก4อย่างนี้มีพร้อมกันขึ้นในเวลาใดเวลานั้นความปรารถนาของท่านจะสำเร็จผลก็ฟังดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะก็เรียกว่าเป็นเมสเซจที่มันแฝงความลึกซึ้งเอาไว้แล้วคนอื่นฟังเขาก็ไม่ได้จะระแคะระคายหรือสงสัยอะไรไงแม่นมเอาความข้อนี้ไปบอกกับพระราชกุมารเลยพระราชกุมารฟังนี่เก็ททันทีเอ้าทำไมเก็ทได้ก็ด้วยอำนาจของกามไงท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยพอมันมีกามครอบงำผูกรัดไว้เนี่ยนะกฎหมายอะไรไงมันหาช่องโหว่ไปได้หมดนะคิดว่าอะไรที่มันจะมาป้องกันอะไรไว้เนี่ยโถขนาดภูเขาใหญ่ยิ่งขนาดนี้มันยังหาทางที่จะทะลุทะลวงไปเอาทรัพย์สมบัติที่อยู่ข้างในมาได้เพราะว่าด้วยกามนั่นเองพระราชกุมารนี่จัดแจงเลยตัวฝังจัดแจงเอาคนใช้คนหนึ่งไหนใครมีมืออ่อนนุ่มอ่ะเตรียมคนนี้ไว้จัดแจงเลยเอาช้างเชือกหนึ่งที่ตนเองมีมาฝึกไว้อย่างดีนะฝึกอย่างดีนี่คือให้มีอาการไม่หวั่นไหวให้ทำตามสัญญาณเท่านั้นแล้วรอคอยเวลามืดและเวลาฝนตกเท่านั้นเองหมายถึงทั้งช้างและคนใช้เนี่ยต้องสแตนบายตลอดเวลานะคือกลางวันให้นอนกลางคืนให้ตื่นไว้เพราะว่าถ้าคืนไหนฝนตกจะเอาคืนนั้นแหละสแตนบายอยู่ตลอดปรากฏว่ามีคืนหนึ่งท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรมข้างแรมนี่ก็หมายถึงคืนเดือนมืดด้วยคืนเดือนมืดฝนตกยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ใช่ปะล่ะมีเมฆดำตะมึนเลยมาในยามกลางแห่งราตรีก็คือหลังสี่ทุ่มไปแล้วแล้วก็คืนเดือนมืดด้วยแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยฝนตกด้วยเห็นมาแต่ไกลแล้วเมฆดำนี่เตรียมตัวไว้แล้วพระราชธิดาก็เห็นเมฆดำมาแต่ไกลเหมือนกันเตรียมการไว้เหมือนกันพระราชกุมารนี่จึงให้เอาช้างมาเตรียมไว้เลยให้คนใช้อยู่บนหลังช้างด้วยพร้อมกับตัวเองด้วยขี่ช้างไป พระราชธิดาเนี่ยก็รอเวลาฝนตกเมื่อไหร่ปุ๊บบอกเสด็จพ่อเลยเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันคือพ่อเนี่ยเอามานอนด้วยเลยนะเพื่อที่จะรักษาลูกเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ขนาดนี้แล้วจะยังวางแผนหนีกันได้ทุกฟังลองคิดดูเป็นลูกสาวไปนอนกับพ่อนะออกจากนอกวังก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมแล้วจะไปที่ท่าน้ำเขาก็ไม่แห่ไปเขาก็จะให้อาตักน้ำมาให้เราจะเอาข้ออ้างยังไงที่จะหนีออกไปได้ไม่มีช่องเลยเธอใช้ช่องนี้ตอนนั้นเองตุ้มฟังฝนตกไงเราก็บอกว่าอยากอาบน้ำฝนเอ้าตอนกลางคืนคืนเดือนมืดไม่มีใครเห็นแน่เปิดหน้าต่างได้เราเปิดหน้าต่างได้คิดว่าจะตักน้ำฝนเนี่ยมาอาบปรากฏว่าสองมือนี่นะจับกันอยู่นะตุ้มฟังนะกันมานขึ้นใช่ไหมเสด็จพ่อก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวนี่อยู่ระหว่างม่านกับหน้าต่างแล้วฝนตกผ่านหน้าต่างรับน้ำมาเสร็จปุ๊บเธอก็อาบน้ำฝนแล้วโดยมือหนึ่งก็จับมือเสด็จพ่อไว้ให้รู้ว่าไม่ได้หลุดออกไปนอกหน้าต่างนะส่วนอีกมือหนึ่งก็ถูตัวตักน้ำอาบอะไรก็ว่าไปทีนี้จะใช้มืออีกข้างหนึ่งก็เอามืออีกข้างหนึ่งของตนจับมือของเสด็จพ่อไว้แล้วก็อาบน้ำไปอย่างนี้คิดว่าก็คงทำเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมาไม่ใช่ครั้งแรกหรอกทุกฝั่งคิดว่าคงมีการทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วย่อมเป็นลักษณะที่เป็นไปได้ที่ว่าก็อยากจะอาบน้ำฝนบ้างเธอคงจะเห็นช่องตรงนี้ว่าสามารถทำได้แล้วฝ่ายพระราชกุมารเนี่ยเตรียมการไว้แล้วไงทุกฝั่งเอาช้างเนี่ยมายืนเบียดไว้กับหน้าต่างด้านนอกเลยเนาะให้เกิดอาการไม่หวั่นไหวหญิงนักฟ้อนเนี่ยเป็นไงเตรียมไว้แล้วพระธิดานั้นกำลังส่งน้ำอยู่มือหนึ่งก็จับพระหัตถ์ของพระบิดาอยู่ฝ่ายพระราชกุมารนั้นก็เอาสาวใช้ที่มือนุ่มพอกันนะขึ้นไปเลยท่านผู้ฟังเข้าไปทางช่องหน้าต่างพระราชธิดาเงียบกริบเลยนะไม่พูดอะไรในขณะที่มือหนึ่งกำลังทำท่าว่าอาบน้ำอะไรต่างอยู่ก็ให้สาวใช้จับมืออีกข้างหนึ่งของพระบิดาปล่อยมืออีกข้างหนึ่งตัวเองก็หลุดละหลุดจากพระบิดาละแล้วก็ออกจากทางช่องหน้าต่างขึ้นไปกับพระราชกุมารฝ่ายพระบิดาเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตนจับมืออยู่ด้วยนั้นคือพระราชธิดาแต่ว่าจริงๆคือสาวใช้ที่มีมือนุ่มพอๆกันด้วยความที่ว่าเธอไม่ได้ทำเสียงอะไรอยู่เงียบๆไว้ไปนู่นแล้วขึ้นหลังช้างไปกับพระราชกุมารช้างถูกฝึกมาอย่างดีเดินไปเงียบๆเสียงฝนตกหนักไม่ได้ยินอะไรหรอกทุกฝั่งว่าเสียงช้างเป็นยังไงอะไรก็ไปเลยฝ่ายคนใช้ที่มีมืออ่อนนุ่มทำทีท่าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งกายเข้านอนเราก็ตอนกลางคืนด้วยไงทุกฝั่งการเห็นหน้าค่าตาอะไรต่างมันก็ไม่ชัดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าอ้าวนี่มันสาวใช้นี่นะไม่ใช่ธิดาของเราเนี่ยโอ้ยก็ไปถึงไหนแล้วพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์นั้นผู้ฟังอึ้งไปเลยงงเต๊กเลยโธ่ขนาดว่าจับมือไว้อยู่นะเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาเธอเอาไว้ได้เลยจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นท่านผู้ฟังโพธิสัตว์กล่าวไว้บอกว่าหญิงทั้งหลายบุรุษไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เปรียบเสมอด้วยแม่น้ำย่อมจมลงในนรกบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่าใดย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใกล้ก็ตามเพราะทรัพย์ก็ตามเขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลันเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เชื้อของตนเองฉะนั้นคือความอิ่มด้วยกามไม่มีท่านผู้ฟังในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเทศภิกษุรูปนี้แหละ ที่มีความคิดว่าจะลาสิกขาอธิบายไว้บอกว่าหญิงชาวบ้านที่ยังมีความกำหนัดในการประสงค์ที่จะครองเรือนหาสามีต่างๆนั้นจะไม่อิ่มด้วยสิ่งสามอย่างนี้กินให้ตายไงก็ไม่อิ่มจนตายแล้วก็ยังอยากอยู่นั่นคือการเข้าเสพเมถุนธรรมความดิ้นรนและการแต่งตัวในคำเหล่านี้ทุกฝั่งท่านอธิบายไว้หมายถึงว่าความที่เหมือนไฟกินเชื้อเผาไหม้หมดทุกอย่างนี่ในเรื่องที่ผ่านมานี่เป็นตัวอย่างได้อย่างดีจุลปะโลภนาชาดกที่ว่าโพธิสัตว์เกิดเป็นอนิธิกันตกุมารความไม่ยินดีในกามนี่ถูกเผาหมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักฌานสมาธิสมาบัติศีลจาคะต่างๆของฤาษีถูกเผาไหม้หมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักความรู้คือปัญญาสติความระลึกได้ถูกล้นไปหมดด้วยหญิงที่ตนเองรักทำลายชื่อเสียงกิตยศได้

เป็นอุปราชพอตนเองสวรรคตตายไปทั้งสองก็ขึ้นครองราชย์กันต่อในเรื่องความคิดในทางกามที่ว่ามันกลับกำเริบได้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีในการจะระมัดระวังนั้นมันก็ต้องมีเครื่องสอบตามฝังต้องสอบกันจนถึงแม้แต่เง่าบัวเนี่ยยังต้องขโมยกันนะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าหิสะชาดกการลักเอาเง่าบัวหรือว่าเง่าหัวมันก็ได้ขโมยของที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรดูชื่อว่ายังมีความที่จะยึดถือกำหนัดยินดีแม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้หรือไม่ในเรื่องที่สามพิสะชาดกนี้เป็นเรื่องที่ก่อปรารภภิกษุผู้หนึ่งที่มีความกระสันจะศึกเหมือนกันในช่วงที่เราอยู่นี้ท่านผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงแต่มันมีช่วงเวลาที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัติตามยังไงก็ยังไม่พ้นทุกข์นี่ถึงแม้ในช่วงเวลาแบบนั้นคนที่เขามีความภาคเพียรเขาก็ยังได้ประโยชน์ท่านจึงเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างตรงนี้ก็ถ้าจะพูดถึงแล้วก็แสดงว่าภิกษุรูปนี้ในเรื่องที่สามท่านปรารภนั้นน่ะมีความแก่กล้าของอินทรีย์ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอาจจะย่อหย่อนท้อถอยจึงชี้ให้เห็นส่วนต่างนี้นิดหน่อยโดยเล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นพราหมณ์อยู่ในตระกูลพราหมณ์มีพี่น้องกันด้วยทั้งหมด8คนคือตัวเองเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายอีก6คนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็คือมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันเนี่ยทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นชาย7คนเป็นหญิง1คนแต่ละคนก็เกิดมาจากแม่คนเดียวกันคุณพ่อคุณแม่นี่มีทรัพย์80โกฎเลยคิดว่าหลังจากลูกเรียนหนังสือจบแรงตามมาแล้วจะหาครอบครัวให้แต่โพธิสัตว์ที่ชื่อว่ามหากัญจนกุมารนี่นะไม่ได้ต้องการมีครอบครัวเห็นภัยในการครองเรือนเห็นโทษในวัฏฏะคุณพ่อคุณแม่จะไปหาคู่ครองมาให้ก็ไม่เอาบอกว่าก็ไปหาให้น้องคนที่สองสิให้น้องคนที่สองนี่เขาดูแลทรัพย์สมบัติอะไรต่างไปส่วนผมนี่เดี๋ยวจะไปบวชก็เลยมาคุยกับลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองก็แล้วพี่ใหญ่อ่ะถามแม่พี่ใหญ่ก็ไม่เอาคนที่สองก็เลยมีความคิดว่าเอ้าพี่ไม่เอาแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกับคนถุยน้ำลายทิ้งมาน่ะแล้วคุณจะไปอ้าปากรับเอาผมก็ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันคุณแม่เราคุยกับคนที่สามนั่นดูสิแม่ก็เลยไปคุยคนที่สามคนที่สามก็ถามว่าแล้วคนที่หนึ่งที่สองนะเธอไม่เอาเหรอโอ้เขาจะบวชคนที่สามก็คิดเหมือนกันฟังว่าเขาถุยน้ำลายทิ้งมางี้เราจะไปอ้าปากรับเหรอโอ้ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันคุณแม่ลองคุยกับคนลูกคนที่สี่แล้วกันคนที่สี่ก็คิดเหมือนกันฟังจนคนที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดลูกชาย7คนจะให้สืบทอดวงตระกูลไม่มีใครเอาเลยจนต้องไปถามลูกสาวนะลูกสาวเดี๋ยวแม่จะหาผัวให้ถามลูกแล้วแม่ก็จะยกทรัพย์สมบัติให้หมดเลยนะลูกสาวก็เลยแล้วพี่ๆอ่ะ7คนน่ะเค้าเป็นยังไงเค้าไม่เอาก็จะไปบวชตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าเอ้าพี่ๆนี่ถมน้ำลายถุยทิ้งมาแล้วนี่เรื่องของกามเรื่องของทรัพย์สมบัติโอ้ยมันเป็นการคลองเรือนที่จะมีปัญหามากเขาถุยทิ้งแล้วเราจะไปอ้าปากรับเอามากินต่อแล้วฉันก็ไม่เอาไม่มีใครเอาปฏิเสธจนกระทั่งพ่อแม่นี่ก็คงไม่รู้จะรบเร้ายังไงต่อมาไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไปทุกฝั่ง8พี่น้องนี้ก็จึงทำการให้มหาทานเอาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีทั้งหมดเลยแจกทานเลยแจกทานอย่างใหญ่พากันออกบวชในการออกบวชครั้งนั้นก็มีโพธิสัตว์แล้วก็มีน้องชายอยู่6คนน้องสาวอีก1คนรวมเป็น8คนพี่น้องมีเพื่อนของโพธิสัตว์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมีคนรับใช้ชายและคนรับใช้หญิงอีกคนหนึ่งรวมเป็นมีผู้หญิง2คนคือลูกสาวน้องสุดท้องแล้วก็คนชายผู้หญิงรวมมีผู้ชายทั้งหมด9คนคือพี่น้องชายกัน7คน

ทหารแล้วก็คนชายผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้ง11คนออกบวชในวาระนั้นออกบวชแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์ไปอยู่แล้วก็หากินกันไงล่ะไม่ได้ทำการเกษตรอะไรต่างๆก็ไปเก็บผลไม้เง่าไม้รากไม้อะไรต่างๆในป่ามากินกันในช่วงแรกของความเป็นอยู่นั้นผู้ฟังในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านอธิบายว่าก็ไปด้วยกันช่วยกันหาในระหว่างการเดินทางไปหาผลไม้ในป่ามากินกันนั้นบางทีก็พูดคุยบ้างหยอกกันเล่นบ้างพูดตลกโปกฮาบ้างโพธิสัตว์มองดูแล้วก็เอ๊ะมันไม่ค่อยเข้าท่านี่เนี่ยพอเราออกจากเมืองมาคิดว่าจะมาอยู่สงบเงียบแต่ออกมาแล้วก็ยังมารวมกันอยู่ดีตั้ง11คนคนนี้เจออะไรก็ไปเรียกคนหนึ่งมาเอ๊ะมันก็ยังคลุกคลีกันอยู่ด้วยความที่ว่าตนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคนอื่นก็ออกบวชตามตัวเองก็จึงเป็นผู้ให้โอวาทเขาว่าเอ๊ะเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับคนที่สละทรัพย์80โกฎมาบวชเลยเอาตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวฉันจะไปหาผลไม้คนเดียวก็แล้วกันแล้วพวกท่านทั้งหลายนี่ก็อยู่ที่เรือนนะเรือนของแต่ละคนละคนเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปไม่ต้องมาคลุกคลีกันโอเคไหมน้องชายคนที่สองก็บอกว่าเอ้าถ้าบวชกันอย่างนี้แล้วภาระของอาจารย์เนี่ยก็คือภาระของผมเหมือนกันให้ผมทำหน้าที่นี้ดีกว่าน้องชายคนที่สามพอได้ยินอย่างนั้นก็ออกตัวแทนขึ้นว่าให้ผมทำหน้าที่นี้เองแล้วพูดกันไปพูดกันมาก็เลยตกมาถึงน้องสาวคนสุดท้องน้องสาวคนสุดท้องก็คิดว่าฉันจะไปนำมาเพื่อพวกพี่ๆเองต่างคนก็ต่างอาสากันก็จึงตกลงกันใหม่ทั้งฝั่งในที่นั้นเอางี้ละกันให้พี่ใหญ่ที่เป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ที่สำนักไม่ต้องออกไปเราก็ผลัดกันตามวาระแล้วก็ให้น้องหญิงอยู่กับคนใช้ผู้หญิง3คนอยู่ที่ที่พักไม่ต้องออกไปหาอาหารส่วนที่เหลือก็ออกไปหาวาระละ1คนคนไม่คลุกคลีกันเวียนกันไปตามวาระเอาอย่างนี้ตกลงกันดังนั้นแล้วก็ออกไปหาเง่าบัวบ้างรากไม้บ้างหัวมันบ้างมาพากันฉันโดยการนำมาเสร็จปุ๊บก็มาแบ่งส่วนให้เท่ากันเท่ากันวางไว้บนพลานหินแล้วก็ตีระฆังคนไหนได้ยินเสียงระฆังแล้วคิดว่าฉันอยากจะออกไปตอนไหนก็ออกไปเอาส่วนของตนเองมารับประทานที่ที่พักไม่คลุกคลีกันพอทำเป็นไปอย่างนี้ได้ความวิเวกได้ความหลีกเร้นจิตใจมีความสงบลงบุฟังจนมีตะบะแก่กล้าขึ้นกันทุกคนทุกคนจิตใจเนี่ยดีงามมากสว่างสวยมากเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากจนเดือดร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชบุฟังท้าวสักกะเทวราชนี่ที่นั่งร้อนเลยเพราะว่าด้วยเดชแห่งศีลด้วยเดชแห่งตบะของเหล่าดาบททั้ง11คนเหล่านี้ก็เลยมามีความกังวลใจคือท้าวสักกะเนี่ยจะที่นั่งร้อนก็ด้วยความที่ว่าจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือไม่ก็มีคนดีคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือในที่นี้ก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหลุดออกจากตำแหน่งพวกนี้เขาจะมาขึ้นตำแหน่งแทนตนเองก็เลยจะทำการทดสอบว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าพวกนี้จะมาปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือไม่ทำการทดสอบโดยการที่ว่าพอเขาแบ่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตนเองก็ทำส่วนของโพธิสัตว์ให้หายไปคือเอาไปซ่อนไว้โพธิสัตว์ออกมาไม่เห็นส่วนของตนทุกวันเวลานี้เขาก็จะเอาอาหารมาวางไว้ตรงนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรวันนี้อดข้าวไปวันที่2ก็เป็นไปอย่างนี้วันที่3ก็เป็นไปอย่างนี้จนตัวเองมันมีความคิดว่าเราไม่ได้อาหารกินเขาไม่ได้แบ่งไว้ให้ส่วนของคนอื่นก็มีสงสัยว่าเราจะทำอะไรผิดมั้งก็ถึงให้เราได้โทษเห็นป่านนี้ก็จึงตีระฆังขึ้นเพื่อจะเรียกประชุมละพอเรียกประชุมก็ถามว่ามีการแบ่งอะไรต่างๆให้กันยังไงไหมวันนี้ใครหาอาหารมาคนหนึ่งที่หาอาหารมาก็บอกนี่ผมแบ่งไว้ให้มากกว่าคนอื่นด้วยไม่ได้รับนะเอาละเมื่อวานล่ะใครหามาเอาผมหามาครับแบ่งส่วนที่มากกว่าเพื่อนด้วยนะแต่ไม่ได้รับนะแล้ววันก่อนล่ะเขาก็แบ่งไว้อยู่นะ
เอาไม่ได้รับเอาแบ่งไว้แต่ไม่ได้รับก็เลยคิดว่าเฮ้ยใน11คนเราเนี่ยต้องมีขโมยแน่นอนอ่ะใครเป็นขโมยทุกคนเนี่ยเสียวหลังว่าบเลยนะโอ้ยเราออกบวชมาแปนนี้80คนเราก็จะไม่เอาแค่หัวมันเง่าบัวเราจะไปเอาไรเสียวหลังว่าประกลัวว่าคือกลัวต่อบาปละอายต่อบาปนะนี่หิริโอตปะกันเต็มที่จึงลุกขึ้นสาบานเลยท่านผู้ฟังในที่นั้นจังหวัดที่ตาบททั้ง11คนมาประชุมกันเนี่ยนะก็มีลิงมาสังเกตการอยู่ด้วยลิงตัวนี้ถูกหมองูจับมาให้เล่นกับงูตัวเองนี่ได้รับทุกข์มากหนีมาได้จึงก็มาอยู่ป่ากับพวกดาบทแล้วก็มีช้างอีกตัวหนึ่งหนีมาจากการถูกจองจำของพระราชาเข้ามาในป่าอยู่กับพวกดาบทแล้วก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งเหมือนกันมาสังเกตการอยู่ในการประชุมของเหล่าดาบททั้ง11คนซึ่งก็เสียวหลังว่าไปแล้วโอ้ยใครจะเป็นคนขโมยเนาะใครจะเป็นคนขโมยโอ้ยไม่ใช่ฉันละกันฉันขอสาบานก่อนดาบทคนที่สองที่เป็นน้องชายคนที่สองเนี่ยนะซึ่งสาบานขึ้นบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าผมเอาไปนะขอให้ผมนี่ได้ช้างได้ม้าได้วัวได้เงินได้ทองได้ของน่าปลื้มใจต่างๆมีบุตรมีภรรยาเต็มที่เลยผมไม่ได้เอาแน่นอนคือคำสาบานของดาบทเนี่ยนะเขาไม่ได้ขอให้ว่าตกนรกหมกไหมหรือว่าได้ไม่ดีอะไรนะคือโดยทั่วไปของชาวบ้านเรานี่แต่ขอให้ได้กามเต็มที่นะก็แสดงว่าเขาไม่ชอบกามกันเลยไงคือด้วยคำสาบานเนี่ยคือจะปรารภสิ่งที่ตนเองไม่ชอบใช่ไหมเช่นตกนรกหมกไหมหรือมีความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยเขาไม่ปรารถนากามเลยท่านผู้ฟังจึงสาบานขึ้นในลักษณะที่ให้ตัวเองเนี่ยได้กามเต็มที่ถ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นจริงคุณอื่นฟังเนี่ยโอ้ยเอามืออุดหูเลยทุกฟังโอ้ยฟังไม่ได้ฟังไม่ได้โอ้ยใครจะมาได้เงินทองโอ้บ้านเรือนบุตรภรรยาโอ้ไม่โอ้ยปลดทุกข์แล้วคนที่หนึ่งที่สาบานขึ้นไม่ใช่ฉันแน่นอนคนที่สองก็เอาบ้างทุกฟังแล้วบทน้องชายคนที่สองก็เอาบ้างว่าโอ้ยแต่ผมเอาเง่าบัวส่วนแบ่งของหลวงพี่ไปนะขอให้ผมเนี่ยมีเสื้อผ้าหล่อๆและมีข้าวของเครื่องใช้ดีๆให้มีการเต็มที่เลยโอ้ยคนอื่นเนี่ยฟังไม่ได้คือไม่อยากได้การกันทั้งสิ้นเลยน้องชายคนที่สามก็ขอให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ด้วยยศมีความรุ่งเรืองด้วยเกียรติคนที่สี่เนี่ยก็ขอให้เป็นกษัตริย์มหาศาลมียศสาบรรดาศักดิ์มีดินแดนปกครองคนที่สี่เนี่ยก็ขอให้เป็นพราหมณ์มหาศาลมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมียศคนที่ห้านี่ก็ขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเรื่องเวทมนต์ด้วยตบะด้วยความนับถือบูชาคนที่สี่นี่ก็ขอให้ได้เป็นนายบ้านสวยเก็บค่าสวยต่างๆได้พอมาถึงดาบทที่เคยเป็นคนรับใช้ก็อธิษฐานเลยถ้าได้เอาไปจริงนะสาบานเลยว่าถ้างั้นก็ขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีคนนับหน้าถือตาซึ่งเป็นเรื่องกามที่ถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเหมือนดีแต่ดาบทเหล่านี้เขาไม่อยากได้จนกระทั่งถึงน้องหญิงก็ขอให้ได้เป็นมเหสีนางทาสีก็ขอให้ได้กินของดีๆเทวดาก็เอาบ้างว่าถ้าตัวเองเอาไปนะขอให้มีศาลเจ้าดีๆคนมาบูชาเยอะๆมีศาลเจ้างามๆคนเอาของอะไรมาบูชาเส้นสวงช้างก็เอาบ้างดูหวังโอ้ขอให้ได้เป็นช้างของพระราชามีเครื่องทรงงดงามลิงก็เอาบ้างขอให้ได้ทัดทรงดอกไม้แต่งตัวงามๆทาปากแดงๆเล่นโลดโผนก็คือสรุปว่าทั้งดาบท11คนทั้งเทวดาช้างและลิงคือต่างสาบานว่าตัวเองไม่ได้เอาไปด้วยการขอให้ได้เรื่องของกามเท้าสักกะเนี่ยฟังอยู่ตลอดทุกฝังเลยรู้สึกโล่งใจว่าโอ้พวกนี้เขาไม่ได้ปรารถนากามเราแย่แล้วแย่แล้วจนมาแกล้งผู้ที่บำเพ็ญตบะดีถึงเพียงนี้แม้แต่ตัวโพธิสัตว์เอง
โดยที่ว่าพอทุกคนทำการสาบานกันแล้วตนเองก็สาบานบ้างว่าเออฉันก็ไม่ได้กุเรื่องนี้ขึ้นนะฉันไม่ได้อาหารจริงๆถ้าฉันกุเรื่องนี้ขึ้นก็ขอให้ได้บริโภคกามด้วยความรุ่งเรืองอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอรู้แล้วว่าต่างคนต่างไม่ได้เอาไปท้าวสักกะเทวราชก็แสดงตัวขึ้นตัวฝังแล้วก็ขอโทษขอโพยฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถามถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ปรารถนากามโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าเพราะว่ากามนั้นจะนำไปสู่นรกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ปรารถนากามถามท้าวสักกะต่อว่าเอาทำไมท่านถึงมาล้อเล่นกับพวกฤาษีอย่างเราอย่างนี้คือนักบวชเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปพึงล้อเล่นได้ทำไมถึงมาทำอย่างนี้ท้าวสักกะก็จึงขอโทษคือบอกถึงความที่ว่าคนพาลเนี่ยจะมีความโกรธเป็นกำลังแต่บัณฑิตเนี่ยมีความอดทนมีขันติเป็นกำลังบัณฑิตเนี่ยจะไม่มีความโกรธเป็นกำลังเรื่องนี้นะเตือนสติเราได้อย่างดีนะทุกฝั่งนะถ้าเราโกรธขึ้นเนี่ยโอแสดงว่าเราไม่ได้เป็นบัณฑิตแล้วแล้วพอทำความเข้าใจกันเรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างไปละแยกย้ายกันไปในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านบอกว่าพี่น้องชายทั้ง7คนก็ไล่มาเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระปุณณะและพระอานนท์เป็นพี่น้องชาย7คนน้องสาวนั้นคือพระนางอุบลวรรณานางทาสีนั้นคือนางกุจุตราคนรับใช้ชายนั้นก็คือจิตตะกฤบดีเทวดานั้นก็คือท่านพระสาตาคีระช้างก็คือช้างปาริระยะกะลิงวานอนนั้นก็คือลิงมัทุระที่เอาน้ำผึ้งไปถวายพระพุทธเจ้าที่ป่าเรไรส่วนท้าวสักกะนั้นก็คือการุฑายีอมานั่นเองในกิจนิทานชาดกที่ชื่อว่าผู้ลักเอาเง่ามันฮิสะชาดกในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
8: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
9: นายชัดชัยทิสาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าธ ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันกับวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเจยนันแก้วกล่ำนะคะเอาเราสองคนมาพบกันกับข่าวยามเช้าเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันกับเนื้อหาข่าวสารค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังอยู่หลังใหม่นะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทีม New Media ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM เข้าไปฟังได้ค่ะทาง AM 819สำหรับใครที่เคยฟังเป็นประจำคลื่น AM 891นะคะวันนี้ขอพักก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับเรื่องของคุณภาพการออกอากาศนะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ใครที่ฟัง891ก็กลับมาฟังได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครที่จะฟังก็ไปฟังคลื่นอื่นได้ข่าวยามเช้ามีหลายคลื่นนะคะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปก็คือจะเริ่มมีฝนเนี่ยมากขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังแล้วเราสิ่งที่เราต้องติดตามนั่นก็คือประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสภาพอากาศของแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะวันนี้7สิงหาคม2569ประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6-7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่9-10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในยังบริเวณดังกล่าวนะคะที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางเผื่อว่าจะออกจากบ้านจะได้ดูว่าฝนฟ้าเนี่ยอำนวยกับการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องระมัดระวังเซฟเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะยกเว้นภาคกลางนะคะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคกลางนั้น 60% ค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝนประมาณ 40% ฝั่งอันดามันประมาณ 60% ค่ะทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ค่ะ6 นาฬิกา 13 นาที นะท่านผู้ฟังไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นย้ำถึง20จังหวัดนะคะให้บูรณาการรับมือกับสถานการณ์โดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านนะคะได้บอกนะครับว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจาก20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกล่าวนะครับว่าในการประชุมในครั้งนี้การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับบริหารการจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดการแก้ไขปัญหาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกลางระดับจังหวัดวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งค่ะมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจากการรับฟังรายงานก็พบว่าทุกจังหวัดในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีท่านได้ย้ำเตือนนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในเชิงรุกค่ะให้รีบถอดบทเรียนจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วซึ่งทางจังหวัดได้ลงพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมความพร้อมให้รวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติเพื่อที่จะป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของอุทกภัยนะคะหรือว่าภัยแล้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ตลอดปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีก็จะมีการบูรณาการมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรานะคะการใช้น้ำก็ต้องประหยัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าแล้งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนั้นแนะนำมาด้วยนะคะย้ำเตือนกันด้วยเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมงานเปิดงานThailand Myanmar Business Forum 2026 ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยและเมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar BusinessForum 2026ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ครั้งนี้แล้วก็ได้พบกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศเมื่อวานนี้ด้วยค่ะไทยเมียนมานะคะก็พร้อมที่จะก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในหรือว่านอกประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงมีงานทำมีรายได้มีความหวังในอนาคตด้วยส่วนเศรษฐกิจก็ต้องไม่สะดุดเช่นกันนะคะในขณะที่ธุรกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าและนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นมุ่งหวังและทำร่วมกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกว่าโลกในวันนี้เนี่ยกำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ค่ะประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นประเทศที่ได้รับโอกาสก่อนภาคเอกชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่โอกาสเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยและก็เมียนมาเองก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนภาคธุรกิจหอการค้าและผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ ที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางภาครัฐและเอกชนค่ะก็จะร่วมกันสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไทยเมียนมาก็มีกันมาอย่างช้านานแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่เราก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานเช่นกันนะคะอาจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเราไปกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมทนายความเมื่อวานนี้ท่านได้เดินเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการยื่นหนังสือให้การมาแล้วโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยทางด้านของพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธิ์นิติกุลค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามท่านได้เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนด้วยกันซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มของข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนด้วยกันและอีก2คนก็คือทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทางด้านของนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสำหรับทางด้านของนายธีรุตและนายเรืองเดชนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาด้วยกันอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องต้นค่ะมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้วยกันส่วนที่เหลือนั้นกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ทางด้านของตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ต้องเข้มข้นนะคะมาดูทางฝั่งของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการประชุมกันค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนั่นเองค่ะซึ่งเขามีมตินะคะหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีมติออกมานะคะบอกว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยคาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมได้นะคะหรือว่าติดตามรับฟังได้ค่ะในข่าวภาคหลักๆหรือว่าในส่วนของรายการที่ปักหมุดไว้นะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เช่นกันค่ะทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของของคะแนนสอบจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 5,925 นาย25รายนะทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยไปยังคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไปค่ะซึ่ง ภายในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็จะให้ทางส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งแต่ละแห่งนะคะก็จะดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มที่ได้แจ้งไว้นะคะให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งฝ่ายเลขานุการเนี่ยก็จะมีการรวบรวมส่งหลักฐานแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนไปให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติการตามขั้นตอนกฎหมายด้วยค่ะส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบจำนวนทั้งสิ้น97รายที่มีชื่ออยู่ในประกาศใหม่เนี่ยแต่ว่าพบมีความผิดปกติในลักษณะที่เป็นการปรับแก้คะแนนค่ะกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปด้วยค่ะซึ่งการทำงานก็จะประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของปปช.ซึ่งหากว่าไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นตอนต่อไปอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อห่วงใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบอาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ยืนยันว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเนี่ยทั้ง2คณะกรรมการนะคะดำเนินการบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะแล้วก็กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้เตรียมตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพื่อให้กระบวนการทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะจากในกรณีประเด็นของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจและก็ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
0: ค
1: ุณฮารุนโซโล่นะคะที่เมื่อวานนี้ร่างของคุณฮารุนโซโล่ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาของ5นาฬิกาเมื่อวานนี
0: ้
1: สำนักข่าวต่างๆก็ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ภายในบริเวณท่าอากาศยานเมื่อวานนี
0: ้
1: ทางด้านของครอบครัวมีทางด้านของพี่ชายคุณมอสนายสมศักดิ์บุญศรีนะคะก็ไปรอรับร่างของคุณฮารุนโซโล่อยู่ที่สนามบินเมื่อวานนี้แต่ว่าในกระบวนการเนี่ยหลังจากที่ร่างของคุณฮารุนโซโล่มาถึงยังประเทศไทยก็ได้มีการนำร่างของคุณฮารุนโซโล่ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะไปตรวจสอบกระบวนการต่างๆทางกฎหมายนี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลการชันสูตรล่าสุดเนี่ยจากทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ผลเบื้องต้นนั้นออกแล้วและในช่วงของเวลา15ประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่ผลชันสูตรจะออกมาเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพี่ชายโดยเมื่อวานนี้ในช่วงของเวลา11นาฬิกาทางด้านของคุณมอสสมศักดิ์บุญศรีมีการเปิดเผยภายหลังนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์นะทางด้านของพี่ชายก็บอกนะคะว่าการชันสูตรศพของคุณฮารุนโซโล่ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการชันสูตรครั้งแรกซึ่งครอบครัวก็ต้องบอกว่าติดใจเป็นใครก็ต้องติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนะแต่ต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือการตรวจสอบหาสารพิษภายในร่างกายและก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตประเด็นอื่นๆโดยที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียก็คือยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรที่เกี่ยวกับผลชันสูตรของทางครอบครัวมีเพียงใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดนะคะแล้วก็ทาง DNA ของน้องฮารุนเนี่ยไว้เท่านั้นและไม่ทราบว่าชิ้นส่วนที่เก็บไว้จะใช้ตรวจพิสูจน์ในประเด็นใดบ้างทั้งนี้หากผลการชันสูตรออกมาที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษในร่างกายที่ทางครอบครัวมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายและไม่มีบาดแผลภายนอกจึงอยากให้มีการตรวจสอบสารพิษภายในร่างกายเป็นพิเศษส่วนประเด็นนะคะก็มีประเด็นมีกระแสว่าคุณฮารุนเนี่ยนะเสียชีวิตจากการไหลตายตอนนี้ก็คือตอนนั้นนะขนาดนั้นเนี่ยที่พี่ชายให้ข่าวนะคะก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดและส่วนเรื่องอาการป่วยทางพี่ชายก็บอกว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื่องจากบางทีน้องก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางครอบครัวก็ ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณฮารุนโซโล่ด้วยเช่นกันส่วนทรัพย์สินของคุณฮารุนโซโล่นะคะไม่ได้นำกลับมาด้วยก็คือได้กลับมาเพียงพาสปอร์ตเท่านั้นที่นำกลับมาสำหรับผลชนสูตรก็เมื่อวานนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะสำหรับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าความผิดปกติของอวัยวะสำคัญค่ะซึ่งคาดว่าสาเหตุเนี่ยการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษนะคะ6:28 ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECDและยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECI รวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจBCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนามาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา โดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแล้วครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wells Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแล้วครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบ

เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททีเดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์และครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับ
แล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความส

0: ำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบและครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของโลเคอลฮีโร่และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:51 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ข่าวภาคหลักนะคะก่อนจะเข้าข่าวยามเช้าก็คือประมาณ6:07 นได้นะคะไปจนถึง7:00 นค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าหลายท่านเข้ามาแล้วค่ะคุณแอลแล้วก็เข้ามาจริงๆแล้วหลายท่านเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราจะจัดรายการอีกนะคะสแตนบายรอค่ะพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บทุกคนก็สวัสดีทักทายมาคุณวันนี้ค่ะคุณประโมทคุณคมสันนะคะคุณมานีบอกว่าอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ฝนตกรินๆค่ะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยคุณประคองพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเนคุณวันนานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านคุณสุนทรคุณสุวิทย์ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุพิชเพ็งแจ่มด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ทักทายกันนะคะเพราะว่าไปไวมากเลยคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลยคุณพงศักดิ์แล้วก็ขออนุญาตทักทายบ้านดำด้วยนะคะคุณเฟย์นะคะคุณฟางคุณแชมป์คุณชาตรีคุณศักดิ์คุณถนอมศักดิ์คุณสาครนะคะคุณส้มคุณแอนแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะ
1: ค่ะเอาไปที่สำนักงานประกันสังคมกันหน่อยนะผู้ประกันตนที่โสดนะย้ำว่าโสด
0: เขาบอกว่า
1: ใช่เพราะว่าแนะนำผู้ประกันตนที่มีฐานะโสดไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรย้ำเลยนะและหากวันหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนทุกคนก็ต้องมีบิดาบรรดานะฮะโดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคนโสดถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วคุณมีทรัพย์สินเขาจะสืบเขาเรียกว่าสืบสันดานสืบสันเนี่ยสืบสันว่าเอ๊ะคุณเหลือใครยังไงเขาต้องไปหาพ่อแม่นะที่จะได้รับเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าคนโสดเนี่ยโสดจริงๆอยู่คนเดียวจริงๆปรากฏว่าวันหนึ่งบิดาบรรดาก็ไม่อยู่อีกเช่นกันนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยที่สะสมมาทั้งหมดจะไม่มีผู้รับสิทธิ์และกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลใดเลยทางสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำนะว่าควรจัดทำหนังสือระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องการให้ได้รับสิทธิ์อย่างเช่นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทก็ได้แล้วแต่คุณจะระบุนะ
0: คุณเป็นเพื่อนสนิทคุณไหม
1: ไม่ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้เงินสงเคราะห์กรณีตายไม่สามารถจ่ายแก่บุคคลใดได้ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็ระบุว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะประกอบด้วยเงินค่าทำศพเนี่ย50,000 บาทก็จะจ่ายให้แก่ผู้ที่เป็นจัดการผู้ที่ทำจัดการศพนี่แหละนะผู้ประกันตนก็สามารถที่จะจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ด้วยการระบุชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ให้สิทธิ์และก็ผู้รับสิทธิ์และรวมถึงต้องมีพยานในหนังสือเนี่ยให้ครบแล้วหลังจากนั้นคุณก็เก็บเอกสารไว้กับตนเอง
0: ค่ะ
1: และเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ได้รับสิทธิ์ก็ต้องนำเอกสารนั้นอะมายื่นขอรับเงินภายใน2ปีนับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในประกันสังคมเสียชีวิตนะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สะดวกแต่ถ้าใครสงสัยก็สายด่วน1506บริการตลอด24 ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคือคุณสามารถทำหนังสือทำหนังสือรายละเอียดกรณีที่คุณจะยกทางด้านของสิทธิ
0: ์
1: ประกันสังคมเนี่ยให้ใครเป็นคนในครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะก็แล้วแต่คุณนะ
0: ได้
1: ทำหนังสือตรงระบุต้องมีพยานให้ครบ
0: ค่ะ
1: เซ็นกันมา
0: ค่ะไปติดตามได้นะคะในเพจของสำนักงานประกันสังคมค่ะไปติดตามข่าวภูมิภาคกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ค่อนข้างคึกคักค่ะหลังจากที่มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาไปแล้วนะคะจังหวัดอุบลเนี่ยยังไม่หยุดนะใครที่สนใจจะไปชมเทียนพรรษานะคะสามารถชมได้ตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะว่าเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะมีไปจนถึงวันที่17 สิงหาคมนี้ใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันแม่นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดอุบลก็ไปแวะไปชมได้ค่ะซึ่งใครที่ไปชมเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของ มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเทียนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะแล้วก็ชมการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการโชว์เป็นแบบซาวประกอบผสมวิจิตรศิลป์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงค่ะบนองค์พระธาตุหนองบัวมีการแสดงดนตรีสดแบบเต็มอิ่มเลยนะคะด้วยดนตรีหลากหลายแนวแล้วก็ยังมีการแสดงรำประกอบแสงสีเสียงแสงศิลป์ถิ่นอุบลการแสดงจากคณะหมอลำเต็มวงค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอท็อปนะคะสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปจังหวัดอุบลหรือว่าสนใจจะไปนะคะก็ไปชมได้นะคะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนค่ะณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงค่ำคืนตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะช่วงที่ผ่านมาใครได้ดูโซเชียลกันบ้าง
0: ค่ะ
1: โซเชียลต้องนำเรียนนะว่าที่เราเห็นกันในโซเชียลกับภาพบรรยากาศการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ก็ปรากฏท่านใส่แต่งชุดข้าราชการเนาะก็มีการแต่งหน้าด้วยสีสันที่สวยงามล่าสุดนี่ทางสำนักข่าวต่างๆก็ไปเปิดใจท่านนะเอ๊ะท่านเป็นใครยังไงปรากฏว่าชื่อนางสาวตัสนีมทับคำท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแต
0: ่
1: ที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากโดยคือมีการเปิดใจนะท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ซึ่งตนเองทำหน้าที่ในการดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกๆภาพเนี่ยทั้งข้อมูลก็มีการถ่ายภาพเนี่ยลงในส่วนบรรยากาศการทำงานนี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหมีคนสนใจมากแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามเพจของท่านแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนไปติดตามท่านผ่านทางเพจของเทศบาลกลัวจะไปรบกวนตรงนั้นนะ
0: ไปที่ส่วนตัวเลยของคุณตัสนีมนะคะ
1: ค
0: ุณตัสนีมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหดังเลยนะเป็นกระแสไวรัลไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากให้สีสันในการทำงานเนี่ยดูสดชื่นก็เลยแต่งหน้าแบบนั้นจริงๆการแต่งหน้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยตั้งอยู่บนความมั่นคงเรื่องของการทำงานทำตามหน้าที่นะคะให้ดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ก็เป็นเราที่เจอหัวหน้าแบบหน้าตาสดใสแบบนี้เรารู้สึกสดชื่นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านบอกว่าท่านแต่งมาเป็น10ปีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำและคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสั่งนะคะพร้อมทีมงาน Facebook Live ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการทรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุน